0: สองนักปั่นทีมชาติไทยวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์คว้าแชมป์จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระราชบดีที่25มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวร

0: ตรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแสงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมไปสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมด แต่จะ

0: เอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
1: ไม่ใช่ทั้งระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
0: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี้
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESGช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภา

0: ัฐมหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิปแมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
2: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026 ในวันพุธที่

0: 12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถ

จะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสาร

0: ไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกระมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
0: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
7: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโบดเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
10: อันแรกเลยนะครับสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจคือนับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AI มันเปลี่ยน

0: ไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี่ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้มันมีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมก็จะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่1เลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู้นทำนี่นะใดไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะงั้นก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วงั้นอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจนะอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้งไอ้มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องอย่างเดียวเหมาะสมด้วยหลายๆครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ดังนั้นก็ต้องมีวิจารณญาณอย่างสูงดังนั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่2นะครับที่ควรจะต้องดูน
1: ะ
0: อันที่1คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่2ก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่3เนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัพโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มนึงสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
1: ค่ะ
0: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้อะผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิสต์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมในแอปสโตร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
1: ค่ะ
0: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่า

0: เราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่ที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะฮะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอโดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไรนะ
1: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ
0: ครับครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่า เราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวงดีเป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องรู้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอ็ดด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI Governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มีอยู่ 5-6 ตัวและส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ IGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับอันนั้นคือบทบาทเอ็ดด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอ็ดด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอ็ดด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
0: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

0: ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
1: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและทำความคิดสร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า open innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
0: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
1: ้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่เข้าและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
0: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
3: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
2: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของ

0: ประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
2: เม็ดเลือดและก็และเซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถ เหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
0: ด้านนายแพทย์อิสนันท์หุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่าร้อยละ95คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณร้อยละ 80-90 ในบางราย
3: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
0: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ63ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือน ดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเล

0: ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขอขอบใจท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตามแต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช่นเคยค่ะกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะในช่วงแรกติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันส่วนช่วงที่สองวันนี้จะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาและอาจารย์ทำงานอยู่ที่มูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเรื่องของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในเวลานี้นะคะที่เผชิญกับวิกฤตศรัทธาเกิดอะไรขึ้นจากเศรษฐกิจของดาวรุ่งอย่างอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าประสบปัญหาจากนโยบายรัฐบาลหลายเรื่องเลยแล้วก็จะมีบทเรียนกับประเทศไทยอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะส่วนวันนี้ค่ะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของสถานการณ์การค้าโลกกับสินค้าที่น่าสนใจนะคะก็คือโกโก้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดโกโก้มีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะซึ่งมีข้อมูลจากทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่าตลาดโกโก้และช็อกโกแลตโลกในปีนี้นะคะ

มีมูลค่าประมาณ 55,870 ล้านดอลลาร์แล้วก็คาดว่าจะเพิ่มเป็น 86,520 ล้านดอลลาร์ภายในปี77นะคะเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.98% ซึ่งตลาดใหญ่ก็คือยุโรปที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 13% ของตลาดโลกนะคะมีข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะบอกว่าประเทศผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่ของโลกเนี่ยยังกระจุกตัวอยู่นะคะก็อยู่ในแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะคะซึ่งโกดดิวัวครองตำแหน่งทั้งผู้ปลูกและผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกค่ะส่วนไทยเนี่ยมีสัดส่วนการผลิตไม่มากแต่ว่าผลผลิตในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 39% ก็เรียกว่าเป็นเทรนด์นะคะคนก็หันมาสนใจการปลูกโกโก้กันมากขึ้นอยู่ที่ 3,194 ตันค่ะมีการขยายพื้นที่ปลูกในหลายจังหวัดเลยอย่างเช่นสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงประจวบคีรีขันธ์ระนองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูเรื่องของการส่งออกเมล็ดโกโก้ของไทยก็น่าสนใจนะคะคือตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันดับ44ของโลกนะคะมีมูลค่าการส่งออกอยู่เพียง 2.14 ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าการส่งออกเมล็ดโกโก้ของโลกเนี่ยมีมูลค่าถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ก็สะท้อนความต้องการของตลาดโลกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูเฉพาะสินค้าโกโก้แล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะซึ่งไทยเนี่ยถือว่ามีศักยภาพมากเลยปีนี้เนี่ยไทยส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ไปแล้วนะคะมูลค่ากว่า 4,300 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 27% จากปีที่แล้วนะคะช่วง3เดือนแรกเนี่ยก็ส่งไปแล้ว 32.5 ล้านดอลลาร์นะคะถามว่าส่งไปไหนก็มีตลาดหลักๆค่ะก็คือไปที่จีนที่ญี่ปุ่นเมียนมาสปป.ลาวแล้วก็ที่สหรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตลาดเกิดใหม่เช่นนอร์เวย์มอริเชียสสวีเดนฟินแลนด์สเปนนะคะก็มีอัตราการเติบโตโดดเด่นหลายร้อยถึงกว่า 1,000% เลยดังนั้นถามว่าปัจจัยที่กำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมโกโก้โลกเนี่ยคืออะไรก็คือเรื่องของราคาวัตถุดิบที่ค่อนข้างจะผันผวนจากผลกระทบเรื่องของสภาพภูมิอากาศในประเทศผู้ผลิตรายใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของมาตรการของทางสหภาพยุโรปก็คือ EU Deforestation Regulation ที่กำหนดให้โกโก้เนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่านะคะดังนั้นในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมโกโก้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากกว่าความผันผวนในระยะสั้นนะคะดังนั้นผู้ประกอบการก็หันมาแข่งขันกันด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการขายวัตถุดิบค่ะแล้วก็สอดคล้องกับแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกด้วยนะคะให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบแหล่งที่มาคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยทำใหตลาดช็อกโกแลตพรีเมียมช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพช็อกโกแลตจากพืชแล้วก็ช็อกโกแลตปราศจากน้ำตาลเนี่ยเติบโตในอัตราสูงกว่าตลาดช็อกโกแลตทั่วไปค่ะส่วนทางคุณบดินทร์เจริญพงษ์ชัยนะคะเป็นนายกสมาคมการค้าโกโก้และช็อกโกแลตไทยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมโกโก้บ้านเรานะคะปรับตัวสู่การผลิตคราฟต์ช็อกโกแลตที่เน้นเรื่องคุณภาพอัตลักษณ์แล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตแม้ว่าจะเป็นขนาดตลาดที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่ามีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจำนวนมากดังนั้นตรงนี้ก็คือโอกาสค่ะแล้วก็มีจุดแข็งอีกเรื่องก็เลยทำให้โกโก้ของบ้านเราเนี่ยโดดเด่นน่าสนใจนะคะก็คือต้นทุนการผลิตของไทยการแข่งขันในตลาดเมล็ดโกโก้ดิบเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยไทยก็ต้องไปหาแนวทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งเราก็หาแนวทางนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยด้วยการแปรรูปก่อนการส่งออกแล้วก็ยกระดับรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะมุ่งไปที่ตลาดนิชค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชูจุดเด่นของสารฟลาโวนอยด์ในโกโก้นะคะแล้วก็กลุ่มสินค้า plant based ที่ใช้วัตถุดิบ

ติดท้องถิ่นอย่างเช่นข้าวไทยทดแทนนมผงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างด้านรสชาติผ่านการผสมผสานเอกลักษณ์อาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตรสข้าวซอยหรือว่าช็อกโกแลตรสแกงไทยค่ะขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนด้วยโดยเฉพาะระบบตรวจสอบย้อนกลับนะคะเพื่อจะรองรับข้อกำหนด EUDR ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมเขาก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นการบันทึกข้อมูลการปลูกแล้วก็กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะดังนั้นแม้ว่าไทยเนี่ยจะไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโกโก้โลกแต่ยังมีโอกาสในความได้เปรียบจากการที่เราเนี่ยแปรรูปเป็นสินค้าที่มูลค่าสูงขึ้นนะคะมีการสร้างแบรนด์เล่าเรื่องแหล่งกำเนิดสินค้าแล้วก็ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบสร้างเอกลักษณ์ด้านรสชาติแล้วก็การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและยั่งยืนนะคะก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโกโก้ไทยและต่อยอดสู่การเป็นสินค้าศักยภาพในตลาดโลกในระยะยาวด้วยนี่ค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมโกโก้ค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังผลักดันกันนะคะก็คือเรื่องของอุตสาหกรรม Data Center นะคะนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยก็ต้องดูในอาเซียนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเลยเนี่ยชูจุดขายเรื่องการผลิตอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Data Center นะคะพามาดูในอาเซียนกันหน่อยนะคะหลายประเทศเลยก็วางยุทธศาสตร์แล้วก็ชูจุดแข็งเพื่อจะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านนี้นะคะซึ่งถ้าพูดถึงภาพของอาเซียนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิสำคัญของอุตสาหกรรม Data Center โลกเลยนะคะหลังจากความต้องการประมวลผลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพิ่มอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมี Data Center ให้บริการแล้วมากกว่า 2,000 แห่งนะคะทั้งที่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ไทยเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะขณะเดียวกันมูลค่าการลงทุนในกลุ่ม Data Center ก็มีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะทะยานแตะ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี73ด้วยก็ทำให้ประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเร่งวางยุทธศาสตร์เพื่อจะดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะคะทีนี้ลองไปดูสิงคโปร์ค่ะถือว่าเป็นผู้นำด้าน Data Center เลยนะคะมีกำลังการผลิตประมาณ1กิกะวัตต์ซึ่งสิงคโปร์เนี่ยถ้าดูแล้วเขามีข้อจำกัดเรื่องของที่ดินที่ทำให้รัฐบาลต้องควบคุมการขยายตัวอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะในการเปิดรับสมัครสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าสำหรับ Data Center รอบที่2เนี่ยก็จะมีการอนุญาตกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีกเพียง200เมกะวัตต์แล้วก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆก็เท่ากับว่ามีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันสิงคโปร์ก็เลยปรับบทบาทไปสู่การเป็นศูนย์บัญชาการข้อมูลที่มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์และการควบคุมทางการเงินมากกว่าการที่จะรองรับภาระงานแล้วก็การประมวลผลในระยะยาวนะคะก็ปรับตัวกันไปแต่ว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยยังไหลเข้าประเทศนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีทาง Microsoft ค่ะประกาศลงทุนเพิ่มอีก 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสิงคโปร์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยนะคะมาดูมาเลเซียกันหน่อยค่ะข้อจำกัดของสิงคโปร์เนี่ยที่เขามีที่ดินไม่เยอะเนี่ยนะคะทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญที่หลายประเทศเนี่ยจะมาลงทุนขยายเรื่องของ Data Center นะคะตอนนี้เนี่ยมีมากกว่า500แห่งแล้วก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกกว่า300แห่งโดยเฉพาะในรัฐยะโฮค่ะแต่ตอนนี้มาเลเซียเองเขาก็เริ่มแสดงความเป็นห่วงนะคะต่อข้อจำกัดเรื่องน้ำแล้วก็ไฟฟ้านายรัฐมนตรีเนี่ยประกาศระงับการรับคำขอจัดตั้ง Data Center ที่ไม่ได้พ่วงเทคโนโลยี AI ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในงบประมาณปี69ก็มีการจัดสรรงบประมาณ490ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะจัดทำเป็น Sovereign AI Cloud ของประเทศที่จะเสริมความมั่นคงด้านข้อมูลแล้วก็ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลประชากรเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมาเลเซียเนี่ยมีแผนเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าก๊าซอีก8กิ

กวัตแล้วก็ประกาศรื้อฟื้นโครงการพลังงานนิวเคลียร์ตั้งเป้าที่จะเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในปี74ด้วยนะคะอันนี้คือแผนของเขาส่วนอินโดนีเซียค่ะอินโดเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งตลาดสำคัญเลยนะคะเพราะประชากรเขาเยอะ280ล้านคนค่ะก็เลยทำให้ตลาดคลาวด์เนี่ยเติบโตเฉลี่ยถึง 48% ต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชานเมืองจาการ์ตาค่ะโดย DCI อินโดนีเซียเนี่ยกำลังขยายกำลังการผลิตจาก83เมกะวัตต์ไปสู่1,000เมกะวัตต์นะคะอันนี้ก็เรียกว่ามีแผนในการขยาย Data Center ออกไปเพราะว่าประชากรเขาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาชูจุดแข็งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กฎระเบียบต่างๆก็คือถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านกฎระเบียบมากที่สุดในภูมิภาคเลยเขามีกฎหมายปัญญาประดิษฐ์นะคะเรียกว่า Standalone AI Law มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามีการส่งเสริมการลงทุนมีกฎระเบียบที่ชัดเจนที่จะดึงดูดการลงทุนนะคะส่วนต่อมาฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าอยู่ในระยะเริ่มของการพัฒนาอุตสาหกรรม Data Center นะคะแต่ว่าก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่ามีบริษัท Equinix ค่ะมาซื้อกิจการ Data Center ของ Total Information Management นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาฟื้นฟูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาตาอันเพื่อจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคData Center ในอนาคตเลยนะคะเพราะฉะนั้นมี3แนวโน้มสำคัญที่วิเคราะห์ถึงตลาด Data Center นะคะว่าจะมีแนวโน้มในการควบรวมกิจการเนี่ยใน3รูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือการลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีเครือข่ายหลายประเทศนะคะซึ่งได้รับมูลค่าพรีเมียมสูงถึง25ถึง35เท่าเพราะว่ามีสิทธิ์เข้าถึงที่ดินแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวรูปแบบที่2ก็คือการถือหุ้นบางส่วนแล้วก็ขยายสู่การควบคุมกิจการเต็มรูปแบบนะคะอันนี้เป็นแนวทางมาตรฐานของนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงเรื่องของใบอนุญาตแล้วก็การเวนคืนที่ดินแล้วก็รูปแบบที่3ก็คือแยกธุรกิจ Data Center ออกจากธุรกิจโทรคมนาคมเพื่อความคล่องตัวนะคะอันนี้คือรูปแบบของการลงทุนนะคะที่น่าจะมีแบบนี้ส่วนการเติบโตของ AI ค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทำให้เจอข้อจำกัดสำคัญจากระบบผลิตและส่งไฟฟ้าทั่วโลกนะคะในสหรัฐเนี่ยผู้ประกอบการ Data Center บางพื้นที่เขาต้องรอการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านานเป็น10ปีค่ะกว่าจะมีกระบวนการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมปัญหาก็รุนแรงขึ้นนะคะมีเรื่องของการขาดแคลนวัสดุสำคัญอย่างเช่นเหล็กสำหรับแกนหม้อแปลงไฟฟ้าระยะเวลาการจัดหาหม้อแปลงเนี่ยเขายาวเลยนะคะเป็น 3-4 ปีเป็นปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานโลกดังนั้นเนี่ยผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เลยลงทุนที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในพื้นที่ของโครงการนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เห็นจาก Data Center แต่ว่าแน่นอนนะคะธุรกิจ Data Center ตอนนี้เนี่ยเผชิญแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ Data Center ส่วนใหญ่เนี่ยยังพึ่งพาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินเพื่อจะรักษาความต่อเนื่องของบริการข้อมูลเนี่ยประเมินว่า Data Center ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ยวันละ5ล้านแกลลอนหรือว่าเทียบเท่ากับการใช้น้ำของประชากร 50,000 คนนะคะซึ่งการใช้น้ำแล้วก็การขยายกำลังผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญเลยว่าจะคุ้มไหมจะกระทบอะไรกับชุมชนสิ่งแวดล้อมไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นที่เพนซิลเวเนียเขามีการระงับการก่อสร้าง Data Center 3ปีเพื่อจะปกป้องทรัพยากรน้ำแล้วก็เสถียรภาพด้านค่าไฟฟ้าของประชาชนนะคะก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับประเทศไทยด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Data Center แต่ว่าการคำนวณแล้วก็การ

0: ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของการใช้ไฟผลกระทบกับชุมชนที่ไซต์ Data Center ไปตั้งเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ยังเป็นคำถามตัวใหญ่ๆเลยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
2: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @ จุฬา radio chularadio @ จุฬา radio ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาและผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะอาจารย์ปิติคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจอินโดนีเซียหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอินโดนีเซียเนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งเศรษฐกิจของอาเซียนแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยที่เศรษฐกิจอินโดนีเซียเนี่ยเติบโตชะลอตัวลงมาแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ามีแรงกดดันหลายๆด้านพร้อมกันนะคะอยากให้อาจารย์ปิติช่วยมองหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของอินโดนีเซียคะ
3: ครับผมคิดว่าสัก15ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยอินโดนีเซียอยู่ในลิสต์เลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจะเข้าสู่ตลาดอาเซียนคุณพลาดตลาดอินโดนีเซียไม่ได้นะครับแล้วก็แน่นอนทุกประเทศก็เจอวิกฤตพร้อมกันนั่นก็คือโควิด-19แล้วหลังโควิด-19เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตลาดอินโดนีเซียเนี่ยก็กลายเป็นตลาดที่ดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินลงทุนนะครับอัตราการเจริญเติบโตนะครับที่โอ้โหเมื่อคิดถึงตลาดขนาด290ล้านประชากรที่ทรัพยากรมากขนาดนี้เนี่ยทุกคนก็ตั้งความหวังไว้เยอะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะฮะว่าครึ่งปีที่ผ่านมาของปี2026เนี่ยไอสิ่งที่เคยเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างแล้วก็เจเนเรตรายได้ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตตลาดหุ้นตลาดเงินตลาดทุนพุ่งกระฉูดในช่วงหลังโควิดมาเนี่ยทั้งหมดนั้นได้หายไปแล้วภายใน6เดือนที่ผ่านมาครับ6เดือนเท่านั้นเองนะครับใช่6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซียเนี่ยมูลค่าหุ้นนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยลดไปแล้ว 36% ครับนั่นก็คือที่สร้างไว้ตลอดปี 2024-2025 เนี่ยไปหมดนะครับในขณะที่ค่าเงินรูเปียเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้มันอยู่ประมาณสัก 15,000 ถึง 16,000 รูปีต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมเองทำงานอยู่ที่จาการ์ตาเนี่ย3ปีครึ่งที่แล้วพอผมมาเนี่ย 10,000 รูปีเนี่ยแลกได้ประมาณ20ถึง22บาทนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ย 10,000 รูปีเนี่ยมันแลกได้แค่ 17-18 บาทเองฮะเพราะฉะนั้นค่าเงินเองเนี่ยมันสูญเสียมูลค่าไปแล้วเกือบๆจะ 20% น่ะ22-23% นะครับนาทีนี้เนี่ยมันทะลุ 18,000 รูเปียต่อ1ดอลลาร์ไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้หลังจากการแทรกแซงก็กลับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 17,000 ปลายๆได้นะครับแต่ว่าที่มันน่าห่วงอีกอันหนึ่งก็คือไอ้การแทรกแซงเนี่ยรัฐบาลต้องใส่เงินเข้าไปเยอะมหาศาลแล้วการที่จะเอาเงินมาบริหารจัดการเนี่ยมันยังมีคำถามที่เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่อีกเยอะนะครับเพราะว่าวิกฤตเที่ยวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐของอินโดนีเซียเนี่ยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทางนะครับนอกจากไร้ทิศทางแล้วเนี่ยยังเขาเรียกอะไรล่ะยังมีภาระทางการคลังที่สูงมากแล้วภาระทางการคลังที่สูงมากเนี่ยคนประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็นักลงทุนมองว่ามันไม่ได้ถูกเอาเงินไปใช้ในกิจการที่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในระบบเศรษฐกิจครับ
0: ค่ะนี่คือ

0: ้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะก็ต้องย้อนกลับไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียความผิดพลาดตรงไหนคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากการที่มีรายจ่าย

ช่วงประธานาธิบดีคนที่แล้ว10ปีเนี่ยนะครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2025เนี่ยงานของเขารายจ่ายงบประมาณแผ่นดินของอินโดนีเซียส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้ไปในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะนั้น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียมีโครงสร้างพื้นฐานถนนรถไฟความเร็วสูงท่าเรือสนามบินที่อัปเกรดมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงินพวกนี้เนี่ยพอมันลงไปปุ๊บมันไปซื้อวัสดุก่อสร้างมันจ้างผู้รับเหมามันจ้างคนงานเงินมันถึงตัวประชาชนแล้วไอ้โครงสร้างพื้นฐานพวกนั้นอ่ะมันก็ดึงดูดเงินลงทุนแต่พอมาถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันพราโบโวเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นความปรารถนาดีของเขานะครับเขาอยากจะลงทุนในเรื่องของทุนมนุษย์เพียงแต่ว่าวิธีการที่จะเปลี่ยนโดยการไปตัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วเอามาลงทุนในเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยมันเป็นวิธีที่ผิดพลาดนะครับมันกลายไปเป็นนโยบายประชานิยมเพื่อที่จะหาเสียงโดยเฉพาะผ่านทางนโยบายที่เรียกว่ามาการเบอร์กิซี่กราติสนะครับมาการเบอร์กิซี่กราติสเนี่ยมาการแปลว่ากินข้าวครับกราติสแปลว่าฟรีนั่นก็คือนโยบายอาหารกลางวันฟรีสำหรับเด็กนักเรียนทุกคนทั้งประเทศและหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทั้งประเทศครับฟังดูมันโอ้มันคือด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนการให้คนที่เป็นกำลังแรงงานในอนาคตก็คือเด็กในวันนี้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยแน่นอนในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์สรรเสริญมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าผ่านไป10ปี15ปี20ปีพอเด็กเหล่านี้เข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วเขามีภาวะโภชนาการที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่ดีเนี่ยคนเหล่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพแรงงานผลิตผลแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่านโยบายแบบนี้มันไม่ใช่นโยบายหวานแหเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหามันไม่ได้มาจากการให้อาหารกลางวันฟรีครับปัญหามันมาจากการที่ให้ฟรีกับทุกคนแล้วประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมใช่ไหมครับประชากร290ล้านคนซึ่งประชากรส่วนใหญ่นี่เป็นเด็กดังนั้นลองนึกภาพดูอาหารกลางวันฟรีทุกวันสำหรับทุกกลุ่มมันกลายเป็นนโยบายที่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับไทยเมืองเด็กที่ภาวะโภชนาการดีอยู่แล้วเขาไม่มีความจำเป็นอะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้งบประมาณสูงกว่าความเป็นจริงเท่านั้นยังไม่พอการบริหารจัดการยังมีปัญหาอีกถูกต้องไหมครับเพราะว่าพอบอกว่าเด็กทุกคนและทุกวันเนี่ยแล้ววันหยุดทำยังไงอ่ะวันหยุดก็กลายเป็นว่าอาจารย์คุณครูตามโรงเรียนเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาจัดอาหารกลางวันให้เด็กครับแล้วเด็กก็มีภาระต้องเดินไปที่โรงเรียนไปเอาอาหารกลางวันมาแล้วก็มากินแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องเอาภาชนะพวกนี้กลับไปคืนโรงเรียนอีกแล้วถ้าหายโรงเรียนก็มีความผิดแล้วในตลอดทางเนี่ยอาหารพวกนี้เองมันก็มีการคอร์รัปชันครับเพราะฉะนั้นประมาณนะปริมาณอาหารคุณภาพอาหารเนี่ยมันก็ไม่ตรงตามสเปคการบริหารจัดการก็แย่แล้วเนื่องจากมันให้ทุกคนกินดังนั้นปีนึงเนี่ยมันใช้เงิน335ล้านล้านรูเปียครับ335ล้านล้านรูเปียคิดเป็นเงินบาทก็ 730,000 ล้านบาทครับ730,000 ล้านบาทนี่มันมหาศาลมากถูกต้องไหมครับมันเป็นภาระทางการคลังก้อนใหญ่เท่านั้นยังไม่พอครับนอกจากโครงสร้างที่มันเปลี่ยนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นโครงการลงทุนด้านมนุษย์ที่ผิดพลาดเนี่ยมันยังมีอีกเรื่องนึงด้วยที่เป็นเรื่องประชานิยมที่มันค้ำคอมากๆนั่นก็คือการอุดหนุนพลังงานครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการให้สับซิดีราคาน้ำมันครับผมเองเนี่ย3ปีครึ่งที่แล้วมาถึงอินโดนีเซียเนี่ยราคาน้ำมันที่เติมรถยนต์1ลิตร 12,300 รูเปียครับวันนี้น้ำมันก็ยัง 12,300 รูเปียเหมือนเดิมครับผ่านมา3ปีครึ่งแล้วนี่คือราคาสำหรับคนต่างชาตินะฮะถ้าเป็นคนที่เป็นประชาชนอินโดนีเซียเนี่ยราคาน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ 10,000 รูเปียครับนั่นก็คือประมาณ20บาท oh. ทุกวันนี้ก็ยัง 10,000 รูเปียที่สำคัญเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีโควต้าเติมฟรีด้วย20ลิตรเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าประชากรที่ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันแล้วการทำนโยบายพวกนี้มันต้องตั้งงบประมาณมันทำงบประมาณมาผิดด้วยเพราะว่าเขาตั้งงบประมาณเนี่ยโดยวางอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะเฉลี่ยที่70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่วันนี้ไอ้ท่ามกลางการแข่งขันกันทางภูมิรัฐศาสตร์ขัดแย้งแบบนี้เนี่ยปิดช่องแคบพอหมดต้นทุนพลังงานสูงขึ้นมหาศาลเนี่ยราคาน้ำมันมันไปทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอ่ะเพราะฉะนั้น
ไอการที่มาอุดหนุนราคาพลังงานเชื้อเพลิง

0: อุดหนุนพลังงานไฟฟ้าอุดหนุนพวกนี้เนี่ยปีหนึ่งอินโดนีเซียต้องใส่เงินสำหรับเรื่องนี้อย่างเดียว500 ล้านล้านรูเปียครับ500 ล้านล้านรูเปียคิดเป็นเงินบาทก็920,000 ล้านบาทฮะเห็นไหมฮะสองอย่างรวมกันเนี่ยมัน 1.7 ล้านล้านบาทแล้วนะฮะ
1: โอ้
0: 1.7 ล้านล้านบาทนี่มันมหาศาลมากลองนึกภาพดูว่าเงินจำนวนเนี้ยแทนที่มันจะเอาไปใช้เพื่อที่จะลงทุนหรือทำอะไรให้มันงอกเงยมันกลับกลายเป็นเรื่องของประชานิยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นชัดเจนนะว่างบประมาณรายจ่ายที่มันพุ่งตรงนี้รัฐบาลไม่สามารถบริหารจัดการได้เมื่อไม่สามารถบริหารจัดการได้รัฐบาลก็ต้องไปเพิ่มรายรับภาครัฐใช่ไหมครับแล้วรายรับภาครัฐวิธีการเพิ่มของอินโดนีเซียมันก็นำมาสู่ปัญหาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายรับจริงๆรายรับของรัฐที่มันเป็นรายรับที่ควรจะเป็นรายรับใหญ่ที่สุดเนี่ยมันควรจะมาจากการจัดเก็บภาษีใช่ไหมฮะแล้วมันควรจะเป็นจัดเก็บภาษีที่มีความเป็นธรรมนั่นก็คือคนจนเสียในอัตราที่ต่ำคนรวยเสียในอัตราที่สูงแต่ปัญหาก็คือถ้าไปดูแลนด์สเคปของการจัดเก็บภาษีในอินโดนีเซียเนี่ยคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีนะครับไม่เสียแบบไม่เสียเลยอ่ะคือประเทศไทยเราเองเนี่ยเราว่ากันว่าคนเสียภาษีน้อยแล้วคนอยู่ในระบบภาษีน้อยแล้วอินโดนีเซียน้อยกว่านั้นอีกนะครับเมื่อเทียบกันตามสัดส่วนประชากรแล้วในขณะเดียวกันคนร่ำคนรวยจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มีวิธีการในการที่จะจ้างนักบัญชีแล้วก็นักกฎหมายที่ทำให้ตัวเองเสียภาษีน้อยลงไปอีกหรือเอาเงินไปไว้ต่างประเทศอีกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเป็นแบบนี้ถ้าวิธีการก็คือคุณคงจะต้องลดรายจ่ายถูกต้องไหมแล้วคุณควรจะต้องไปเพิ่มรายรับโดยการไปบริหารจัดการภาษีในรูปแบบที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่อินโดนีเซียทำอินโดนีเซียไม่ได้ทำแบบนั้นครับอินโดนีเซียยังคงมีรายจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆแล้วแทนที่จะไปทำเรื่องประสิทธิภาพการจัดการภาษีอินโดนีเซียกลับบอกว่าอ๋อเพราะบริษัทเอกชนมันเขาเรียกอะไรล่ะมันหนีภาษีกันเยอะอย่างนั้นเราแก้ไขปัญหานี้โดยการทำให้ทุกอย่างมันเป็นรัฐวิสาหกิจแทนละกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ความบันไลจักก็เริ่มเกิดขึ้นละถูกต้องไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออินโดนีเซียตั้งสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์โฮลดิ้งคอมพานีครับซูเปอร์โฮลดิ้งคอมพานีอันนี้ชื่อว่าดานันทราครับดานันทราเนี่ยมันคือรัฐวิสาหกิจครับมันคือ State Owned Enterprises ที่มันเคยเป็นกองทุนมั่งความมั่งคั่งแบบเดิมนะครับที่รัฐบาลมีเงินทุนสำรองอยากจะเอาทุนสำรองไปลงทุนนะครับก็ขยายไอ้กองทุนสำรองความมั่งคั่งกองทุนความมั่งคั่งเนี่ยให้กลายเป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อดานันทราแล้วดานันทราเนี่ยถูกรวมศูนย์ไว้ภายใต้ซูเปอร์โฮลดิ้งที่กำกับดูแลและสั่งการโดยตรงจากประธานาธิบดีครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยภาพลักษณ์คือถ้าเป็นเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยทุกคนอาจจะได้ยินใช่ไหมครับว่าอินโดนีเซียพยายามที่จะไปเชิญซื้อแผลนักการเงินนักลงทุนระดับโลกมาเป็นที่ปรึกษาของกองทุนนี้ใช่ไหมไปพูดถึงDrayDario ใช่ไหมครับกองทุน BlackRock ของอเมริกาแน่นอนเคยมีชื่อถึงขนาดว่าจะมาชวนคุณมาเชิญคุณทักษิณชินวัตรมาเป็นที่ปรึกษากองทุนด้วยถูกต้องไหมแต่สิ่งที่ตามมาก็คือตอนนี้ไอ้พวกที่ปรึกษาพวกนั้นก็ทยอยถอนตัวออกไปเรื่อยๆแล้วรัฐของอินโดนีเซียก็ใช้ดานันทาราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า State Capitalism ครับหรือว่าทุนนิยมของรัฐโดยการไปเอาธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่มารวมอยู่ใต้กองทุนนี้ไปเอาบริษัทพลังงานบริษัทไฟฟ้าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่มาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็เริ่มใช้วิธีการที่เป็นสเตทคราฟต์นะครับสเตทคราฟต์ก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่ทำโดยภาครัฐเพื่อที่จะไปขูดรีดจากประชาชนการขูดรีดจากประชาชนเช่นอะไรครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเชื่อดานันทราเรียกคืนสัมปทานครับสัมปทานแปลงปลูกน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่สัมปทานการสำรวจเหมืองแร่ขนาดใหญ่จากภาคเอกชนครับโดยเฉพาะภาคเอกชนต่างชาติเขามีสัมปทานอยู่ใช่ไหมเขาทำเหมืองอยู่เขาทำปาล์มน้ำมันอยู่เขาสำรวจสายแร่อยู่ดีๆอินโดนีเซียก็ขอคืนพวกนี้หมดเลยครับแล้วก็

0: ้างเรื่องแบบเนี้ย6เดือน8เดือนครับผมรู้จัก expat expat ก็คือเขาเรียกอะไรล่ะชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในอินโดนีเซียที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวิศวกรของเหมืองวิศวกรของบริษัทสำรวจแร่วิศวกรของปาล์มน้ำมันพวกนี้จำนวนหนึ่งเลยนะครับอยู่ดีๆเคว้งเลยฮะไม่มีงานทำเพราะว่าอยู่ดีๆบริษัทก็โดนยึดสัมปทานไปแล้วก็เคว้งอยู่อย่างนั้นอ่ะ3เดือน6เดือน8เดือนบางคนเดินทางกลับบ้านเกิดเลยเพราะว่าอยู่ที่นี่มันเกินเวลาจนเขาไม่มีงานทำต่อเนื่องกันหลายเดือนเกินไปแล้วถูกต้องไหมครับลูกโรงเรียนลูกผมเนี่ยอยู่ดีเด็กหลายๆคนก็ต้องเดินทางกลับประเทศเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่มีงานทั้งหมดเพื่ออะไรทั้งหมดเพื่อที่อินโดนีเซียคิดเอาเองครับว่ากองทุนเนี้ยดานันทาราเนี่ยคิดเอาเองว่าถ้าเอาสัมปทานพวกนี้มายึดไว้เดี๋ยวบริษัทเอกชนพวกนั้นจะมาต่อรองแล้วถ้าต่อรองเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มสัดส่วนที่จะเป็นเงินคืนให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียมากขึ้นซึ่งแน่นอนหลายๆบริษัทก็ไปต่อรองครับหลายๆคนก็ยังมีงานทำต่อได้ไลเซนส์กลับมาแต่ถามว่าและไอ้ความเชื่อมั่นของบริษัทเอกชนน่
1: ะ
0: เขาจะกลับมาไหมในอนาคตเขาก็เริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นมากขึ้นถูกต้องไหมครับเช่นเดียวกันกับไอ้พวกบริษัทพลังงานที่อยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจแบบนี้เนี่ยก็ได้สิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นในอินโดนีเซียในจาการ์ตาเนี่ยมีบริษัทมีปั๊มน้ำมันหลายยี่ห้อนะฮะต่างจากต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยจะมีแต่เฉพาะปั๊มของรัฐบาลนั่นก็คือเปอร์ตามินาแต่ถ้าเป็นในอินโดนีเซียที่เป็นจาการ์ตาหรือเมืองใหญ่เนี่ยเราจะเห็นปั๊มเชลเราจะเห็นปั๊ม BP เราจะเห็นปั๊มยี่ห้ออื่นๆด้วยแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือปั๊มเชลบางวันเปิดปั๊มแต่ไม่มีน้ำมันขายครับปั๊ม BP เปิดปั๊มแต่ไม่มีน้ำมันขายครับบางวันกระดานราคาน้ำมันเนี่ยที่มันควรจะมีน้ำมัน 6-7 แบบใช่ไหมดีเซลเกรดพิเศษเบนซินโน่นนี่นั่นถูกต้องไหมครับเขากลับมีรายการน้ำมันขายได้แค่1ชนิดเท่านั้นเองเพราะว่าโรงกลั่นไม่จ่ายน้ำมันให้ครับจ่ายให้กับบริษัทของรัฐก่อนเพราะนั้นเอกชนก็รอคิวไปบางวันไม่มีน้ำมันให้ขายไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวมากถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันเป็นกลไกตลาดที่ถูกบิดเบือนมันขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนาทีนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็น Moody's ไม่ว่าจะเป็น S&P ไม่ว่าจะเป็น Fitch เนี่ยปรับเอาท์ลุคของอินโดนีเซียเป็นติดลบแล้วพอเป็นติดลบอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาทีเนี้ยบอนของพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยถ้ามันโดนปรับลดเครดิตเรตติ้งอีกสเต็ปนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นจังบอนไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวถูกต้องไหมเพราะถ้าเป็นจังบอนเมื่อไหร่แปลว่าพันธบัตรที่ควรจะขายเพราะว่าถ้ารัฐบาลจัดเก็บรายรับมาไม่พอกับรายจ่ายรัฐบาลก็ต้องไปก่อหนี้สาธารณะแล้ววิธีการก่อหนี้สาธารณะก็คือออกบอนด์แล้วถ้าเครดิตของรัฐบาลถูกดาวเกรดก็แปลว่าพันธบัตรรัฐบาลที่ออกก็จะต้องพันธบัตรรัฐบาลที่จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะมีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นก็เป็นภาระการคลังต่อไปกลายเป็นวัวพันหลักอีกแต่ความวิบัติยังไม่จบเท่านั้นครับคุณ
1: ไม่
0: น่าเชื
1: ่
0: อไม่น่าเชื่อถูกต้องไหมฮะว่าเฮ้ยมันมีความวิบัติมากขึ้นไปกว่านี้ได้อีกได้ยังไงได้ครับมันมีความวิบัติมากกว่านั้นได้อีกครับเมื่อดานันทาราที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยว่าเป็นซูเปอร์โฮลดิ้งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะมาเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจอื่นๆอีกทีนึงเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าโอ้อีกช่องทางนึงนะที่มันเป็นความรั่วไหลเลยก็คือไอ้พวกบริษัทเอกชนที่มาลงทุนในอินโดนีเซียจะเป็นของคนอินโดเองหรือจะเป็นคนต่างชาติเองเนี่ยเวลาส่งออกสินค้ามักจะดีแคลร์หรือว่าสำแดงราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่ส่งออกต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นสินค้าที่ส่งออกเนี่ยราคาตลาดมันอยู่100ดอลลาร์ก็มาสำแดงราคาแค่50ดอลลาร์เพื่อจะได้บอกว่าชั้นรายรับน้อยๆชั้นจะได้เสียภาษีน้อย
1: ๆ
0: วิธีการที่ถูกที่ควรจะแก้ปัญหายังไงครับถ้าเป็นแบบนี
1: ้ก็ต้องใช้
0: วิธีการที่ถูกที่ควรใช่ไปตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมว่าคุณส่งออกจริงเท่าไหร่แล้ว ราคาที่คุณสำแดงมันผิดจากราคาตลาดยังไงถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะทำให้เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

0: แต่รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ใช้วิธีนั้นครับรัฐบาลอินโดนีเซียใช้วิธีที่บอกว่าโอเคตั้งแต่วันที่1มกราคม2027คือปีหน้าเป็นต้นไปสินค้าต่อไปนี้นั่นก็คือถ่านหินโลหะที่มีส่วนผสมของนิกเกิลและน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดที่จะส่งออกทุกคนห้ามส่งออกเองทุกคนต้องขายผลผลิตนั้นให้กับหน่วยงานใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเรียกว่า DSI ซึ่งอยู่ภายใต้ดานันทลายทีหนึ่งนั่นก็คืออินโดนีเซียผูกขาดการส่งออกทั้งหมดไว้ที่รัฐวิสาหกิจครับมันวิบัติมากขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับเพราะลองดูภาพดูนะฮะว่าน้ำมันปาล์มแต่ละหยดอะแทนที่จะให้เอกชนเขาขายเองตอนนี้ไอ้ DSI ภายใต้ดานันทลามีหน้าที่ต้องไปกวาดซื้อน้ำมันดิบทั้งหมดน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดมาแล้วรวมศูนย์ไว้ที่เดียวแล้วขายออกให้ตลาดโลก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนึกภาพการบริหารจัดการมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะอินโดนีเซียเนี่ยมีเกาะอยู่ 17,508 เกาะมีประชากร290ล้านคนมีบริษัทเอกชนมาลงทุนกี่ร้อยกี่พันบริษัทแทนที่เขาจะให้แทนที่จะให้เขาบริหารจัดการตามกลไกตลาดนาทีนี้รัฐบาลบอกทั้งหมดที่คุณผลิตได้คุณต้องขายให้ผมเท่านั้นเอกชนมันอยากลงทุนไหมฮะ
1: ค่ะ
0: มันไม่อยากลงทุนถูกต้องไหมในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการที่จะไปจัดเก็บน้ำมันมาน้ำมันดิบมาสต็อกโลหะนิกเกิลมาสต็อกถ่านหินมาสต็อกแล้วขายในตลาดโลกโดยคนคนเดียวคือ DSI ที่อยู่ภายใต้กองทุนดานันทาราเนี่ยมันจะเก่งเท่าบริษัทเอกชนเป็นหมื่นๆเป็นพันๆบริษัทที่ทั้งเป็นของทั้งคนอินโดและของต่างชาติที่ต่างคนต่างทำได้เหร
1: อ
0: ไอ้อย่างเงี้ยน่ากลัวมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ประสบการณ์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ในระยะกลางในระยะสั้นเนี่ยบริษัทเอกชนจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนนโยบายแล้วพอเริ่มเปลี่ยนนโยบายเงินจำนวนหนึ่งที่มีอยู่ก็เอากลับบ้านถูกต้องไหมครับผลกำไรที่เคยมีอยู่ก็ต้องเอากลับบ้านเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อมีคนอยากจะเอากลับบ้านเขาก็ไม่เอากลับเป็นรูเปียใช่ไหมเขาต้องเอาเงินรูเปียที่มีอยู่ไปแลกเป็นดอลลาร์แล้วเอากลับบ้านเงินมันถึงอ่อนไงฮะเงินมันถึงไหลออกถูกต้องไหมครับแล้วพอบริษัทที่มันเคยทำมาหากินได้ตอนนี้มันจะทำมาหากินไม่ได้เพราะไอ้นโยบายพวกนี้เนี่ยมูลค่าหุ้นมันถึงตกไงครับแล้วพอรัฐบาลโดนดาวเกรดเอาท์ลุคของเครดิตเรตติ้งเนี่ยมันก็เลยทำให้รัฐบาลขายพันธบัตรยากขึ้นไงฮะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณตาลต้องฟังก่อนว่าเท่านี้มันยังไม่ใช่ที่สุดของความวิบัติครับ
1: ยังไม่ที่สุดอีกเหรอคะอาจารย์มันยังมีอะไรอีกคะ
0: นึกไม่ออกใช่ไหมว่าเฮ้ยมันคือต้องเข้าใจนะฮะว่าอยู่ดีๆไอ้สิ่งที่สร้างมาตลอดตั้งแต่ปี2023 2024 2025โควิด19มันจบใช่ไหมแล้วอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ performance ดีที่สุดในโลกทุกคนมาลงทุนแล้วอยู่ดีมันหายไปหมดได้ยังไงเนี่ย
1: น
0: ั
1: ่น
0: แ
1: หละสิ
0: ความวิบัติมันต้องมีมากกว่านั้นอีกถูกต้องไหมครับความวิบัติสุดท้ายก็คือจริงๆก็ไม่สุดท้ายอะสุดท้ายก็ได้ก็คือในเมื่อรัฐบาลมีรายจ่ายมากขนาดนั้นรายรับที่คิดว่าตัวเองจะไปจัดเก็บจะไอ้นโยบายของดานันทาราของอะไรมันก็ยังจัดเก็บไม่ได
1: ้
0: รัฐบาลต้องทำยังไงครับรัฐบาลก็ต้องขายพันธบัตรใช่ไหมก่อหนี้พอต้องก่อหนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียก็มีอยู่2ทางใช่ไหมพันธบัตรอันหนึ่งก็คือออกเป็นดอลลาร์สหรัฐขายเป็นดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็แน่นอนประเทศอื่นๆก็ขายอ่ะแล้วใครจะอยากมาซื้อพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐของอินโดนีเซียในเมื่
1: อ
0: เรายังไม่รู้เลยว่าถึงเวลาถ่ายถอนอินโดนีเซียจะมีดอลลาร์มาคืนหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ต้องมีพันธบัตรอีกแบบนึงคือออกเป็นเงินรูเปีย
1: ค่ะ
0: ซึ่งออกเป็นเงินรูเปียคุณจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่อ่ะในเมื่อค่าเงินรูเปียมันอ่อนค่าไป 20% น่ะ
1: ค
0: ุณได้ผลตอบแทนได้มากกว่า 20% เหรอก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกเป็นรูเปียตอนนี้ขึ้นดอกเบี้ยจาก 4.5% ตอนนี้เป็น 5% แล้วอ่
1: ะ
0: ขึ้นตัด 5% ฟังดูเหมือนสูงนะพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่มันดอกเบี้ย 1-2% เองอ่ะแต่ 5% เมื่อเทียบกับค่าเงินรูเปียที่มันจะอ่อนค่าต่อไปในอนาคตอ่ะมันก็ยิ่งไม่มีคนซื้อถูกต้องไหมฮะ
1: ค่ะ
0: พอไม่มีคนซื้อรัฐบาลก็มีอยู่2ออปชันออปชันหนึ่งก็คือไปดูซิว่าใครที่เป็นคนรวยในประเทศนี้ก็ไปซื้อซะ

0: ก็ไปบังคับเขาซื้อซะไอ้คนรวยในประเทศเนี้ยครับอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นกลุ่มนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนครับนึกมานักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนเนี่ยเขาจะเรียกกันเล่นๆว่าชินโดครับก็คือไชน่าไชนีสอินโดนีเซียนชินโดชินโดเนี่ยคือถ้าเกิดไปดูบริษัทเอกชนนะไม่เอารัฐวิสาหกิจนะบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย20บริษัทแรกอ่ะมันเป็นของกลุ่มนี้หมดเลยอ่ะกลุ่มนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนนะซึ่งกลุ่มเนี้ยเอาเข้าจริงมันมีตะเข็บอ่ะครับกับคนอินโดนีเซียที่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อสายอินโดเชื้อสายมาลายูอ่ะมันไม่ได้เข้ากันได้หรอกเพราะคนมาคนอินโดที่เป็นคนอินโดนีเซียในต่างจังหวัดที่เป็นเกษตรกรที่เป็นฐานเสียงที่เป็นประชากรส่วนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่อ่ะยากจนเพราะฉะนั้นเมื่อยากจนแล้วเขามองมาเขาเห็นโอ้โหคนที่หน้าตาไม่เหมือนเขาใช่ไหมหน้าตาตีตีหมวยหมวยอ่ะรวยแบบรวยระยับอ่ะรวยระยับจริงๆรวยแบบรวยรวยรวยจนนึกไม่ออกคือเวลาคนที่นี่รวยรวยจริงๆนะฮะรวยจนแบบงงมากว่ารวยได้ยังไงเพราะนั้นคนพวกนี้มันก็ถูกแบบถูกมันไส้ถูกอะไรต่อมีอะไรถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็รีดภาษีเลยจากคนกลุ่มนี้อย่างแรกสุดก็เวลาเก็บภาษีก็จะเก็บภาษีจากคนกลุ่มนี้แบบตั้งหน้าตั้งตาเก็บแล้วก็เริ่มสร้างภาษีที่เป็นภาษีแบบสินค้าฟุ่มเฟือยพุ่งเป้าเก็บจากคนกลุ่มนี้ซึ่งแน่นอนมันปลุกกระแสชาตินิยมถูกต้องไหมฮ
1: ะ
0: ในทางการเมืองเนี่ยคนต่างจังหวัดคนที่เป็นคนอินโดที่ไม่ใช่คนอินโดเชื้อสายจีนที่ไม่เป็นนักธุรกิจอ่ะก็สะใจถูกต้องไหมดีไอ้พวกรวยมันถูกรีดภาษีเยอะๆดีถูกต้องไหมครับแต่ถามว่าไอ้พวกรวยๆพวกนี้มันอยู่เฉยไหมล่ะไอ้พวกรวยๆพวกนี้มันมีเงินพอจ้างทนายความที่ปรึกษากฎหมายมีเงินพอจ้างนักบัญชีมีทางเลือกพอมันมีแบงก์เกอร์มาหาทุกวันเพื่อที่จะออฟเฟอร์ว่าเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศไหมย้ายเงินไปไว้ที่สิงคโปร์ไหมถ้าเขาโดนรีดมากๆเขาอยากไปไหมครับเขาก็อยากไปถูกต้องไหมเท่านั้นยังไม่พอพอรัฐบาลอินโดนีเซียอยากได้ตังค์มากๆแล้วขายพันธบัตรรูเปียไม่ได้รัฐบาลอินโดนีเซียก็เรียกพันธบัตรเงินรูเปียแบบนี้ใหม่ว่าพันธบัตรรักชาติครับ Patriot Bond Patriot Bond ก็ถ้าเกิดพันธบัตรรัฐบาลขายในตลาดดอกเบี้ย 5% พันธบัตรรักชาติขายในตลาดบอกดอกเบี้ย 2% พอนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไปบังคับขายกับไอ้นักธุรกิจเชื้อสายจีนกลุ่มนี้แหละเพราะว่ามีเงินเยอะถูกไหมเพราะนั้นพอคุณไปบังคับเขาให้เขาซื้อของที่แบบในราคาตลาดหรือเขาไปลงทุนที่อื่นเขาได้ตั้งเยอะแล้วลอกแรกเขาก็คงยอมซื้อถูกไหมเพราะถือว่าอ่ะรัฐบาลขอร้องถูกไหมครับแต่ถามว่าพอมันมีละลอก2ละลอก3หรือถ้าเขามีทางเลือกที่เอาเงินไปฝากต่างประเทศได้ไปลงทุนต่างประเทศได้เขาจะรอเก็บเงินไว้ในประเทศไหมฮะไอ้แบบนี้มันทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า capital flight ครับนั่นก็คือเงินทุนของประเทศเนี่ยไหลทะลักออกไปนอกประเทศครับ
1: ค่ะโอ้ฟังเงื่อนของอินโดนีเซ
0: ีย
1: หลายปมหลายปมจนแบบว่าวิกฤตน่าจะยังไม่หมดเหรอคะอาจารย์ยังมีอีกไหม
0: ยังไม่หมดครับ
1: ประมาณเท่านี้
0: ยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับเพราะว่า
1: โอ้
0: เพราะนั้นถ้าเกิดว่าออกพันธบัตรแล้วคนไม่ซื้อที่สุดท้ายที่รัฐบาลจะไปขายคือที่ไหนครับที่สุดท้ายที่รัฐบาลจะไปขายก็คือขายให้ธนาคารกลางไงฮ
1: ะ
0: เมื่อขายให้ธนาคารกลางแปลว่าอะไรแปลว่าธนาคารกลางก็พิมพ์เงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไอการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันจะทำให้เกิดเงินเฟ
1: ้อ
0: ถูกต้องไหมเพราะปริมาณเงินมันไหลทะลักเข้าไปในตลาดโดยที่ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยไม่มีพื้นฐานแบบนี้เขาเรียก debt monetization แบบนี้เนี่ยอันตรายก็ขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็เลยหลายๆคนจับตาครับว่าเฮ้ยมันจะกลับมาเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมันจะกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจได้อีกรอบนึงหรือเปล่า
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดเองจะต้องแก้โจทย์ยังไงคะอาจารย
0: ์ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลอินโดนีเซียต้องยอมรับความจริงครับว่าจะให้การเมืองทำนโยบายประชานิยมแบบนี้ไม่ได้
1: ค่ะ
0: แต่แน่นอนมันยากถูกต้องไหมฮะเพราะคุณหาเสียงไปแล้วอ่ะ

0: แล้วถ้าอยู่ดีๆคนเขาเคยคือต้องเข้าใจว่าคนรวยคนมีคนมีอันจะกินเนี่ยอยู่ดีๆเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรล่ะเดิมเขาไม่ได้ต้องการอาหารกลางวันอยู่แล้วแล้วอยู่ดีคุณไปยกเลิกอาหารกลางวันเขาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาถูกต้องไหม
1: ค่ะ
0: แต่คนยากคนจนที่โอ้โหเขาดีใจมากกับไอ้นโยบายพวกเนี้ยคุณจะไปยกเลิกได้ยังไงอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณยกเลิกคนพวกนี้ก็ไม่เลือกคุณดีสมัยหน้าหรือเผลอๆออกมาเดินที่ถนนไล่คุณออกจากสภาอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมฮะว่าไอ้การใช้นโยบายแบบประชานิยมเนี่ยแล้วเป็นประชานิยมที่เอาเข้าจริงไม่รอบคอบแบบนี้เนี่ยมันยิ่งอันตรายแล้วตอนนี้ไอ้ปรากฏการณ์แบบคล้ายๆฟางเส้นสุดท้ายที่ประชาชนเหวอเมื่อประธานาธิบดีออกมาพูดอะไรเนี่ยมันยิ่งทำให้คนโกรธมากขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาคนที่เขาเข้าใจคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ชอบอะยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆพาโบโวประธานาธิบดีก็ออกมาบอกครับว่าไอ้การที่ค่าเงินรูเปียมันอ่อนมหาศาลแบบนี้เนี่ยคนอินโดนีเซียที่เป็นคนในชนบทคนในหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบหรอกเพราะว่าคนในชนบทคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อของ
1: อืมค่ะ
0: ไอ้วิธีคิดแบบนี้มันสร้างความเหมือนราดน้ำมันเข้าสู่กองไฟถูกต้องไหมครับเพราะว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ผลิตเองทั้งหมดทุกอย่างในอินโดนีเซียได้นะน้ำมันคุณก็ต้องนำเข้าไหมแล้วถ้ารูเปียอ่อนก็แปลว่าราคาน้ำมันที่เป็นดอลลาร์เหมือนเดิมพอแลกเป็นรูเปียราคามันแพงขึ้นคนมันก็ได้รับผลกระทบอยู่ดีอ่ะ มันกลายเป็นคำพูดซึ่งเหมือนกับทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่เข้าใจในการดำเนินนโยบายนี่หว่าเท่านั้นยังไม่พอหลังจากนี้หลังจากไอ้ที่พูดถึงเรื่องเงินดอลลาร์ที่แบบคนฟังแล้วเอ๊ะไปแล้วทีนึงเนี่ยยังออกมาพูดอีกครับว่านาทีนี้ไม่มีใครเข้าใจการทำงานของผมเลย อันตรายมากนะถ้าผู้นำเดินมาบอกว่าไม่มีใครเข้าใจผมเลยแบบนี้เนี่ยนึกออกไหมครับว่า คุณเป็นผู้นำเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำให้คนที่เป็นกลไกในการทำงานของคุณหรือประชาชนของคุณเนี่ยเข้าใจไม่ใช่หรือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: แต่นี่คุณดันมาบอกว่าไม่มีใครเข้าใจผมเลยอย่างเงี้ยไอ้วิธีการพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีการพูดโอเคเหมือนตัดพ้อเหมือนน้อยใจแต่มันยิ่งทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดมากขึ้นไปอีกถูกต้องไหมฮะ
1: ก็เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆของรัฐบาลอินโดนีเซียในเวลานี้นะคะว่าจะดึงดูดเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาจากศรัทธาของคนอินโดนีเซียเองจากนักลงทุนได้ยังไงก็เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศจริงๆนะคะวันนี
0: ้
1: พอดีเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้เดือนหน้า
0: ไว้โอกาสหน้าครับ
1: ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ได้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในเวลานี้นะคะขอบคุณอาจารย์ปิติค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการบริหารของมูลนิธิอาเซียนค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะก็ยังอยากติดตามต่อนะคะว่าในมุมของอินโดนีเซียเนี่ยรัฐบาลจะแก้โจทย์อย่างไรในเมื่ออินโดนีเซียที่เคยเป็นดาวรุ่งทางเศรษฐกิจของอาเซียนแล้วก็เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตในระดับโลกเลยนะคะเพราะว่ามีจำนวนประชากรกว่า290ล้านคนนะคะมีทรัพยากรต่างๆมากมายแต่นโยบายเศรษฐกิจแบบไร้ทิศทางแล้วก็บริหารเศรษฐกิจด้วยนโยบายประชานิยมที่ไม่รอบคอบนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นนะคะวันนี้หลายเรื่องเลยที่อาจารย์ปิติเล่าให้ฟังนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลบริหารนะคะทั้งเรื่องของการใช้นโยบายต่างๆแล้วมีรายจ่ายมากเกินไปมีรายรับไม่มากพอเนี่ยนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจพังคลืนลงมาเป็นโจทย์สำคัญค่ะว่ารัฐบาลจะเรียกความเชื่อมั่นจากวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจอินโดเนี่ยกลับมาดังเดิมได้อย่างไรนะคะวันนี้ติดตามกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ทุกคนทราบดีแล้วว่าความเจริญทางวัตถุทำให้โลกมีความก้าวหน้าและสะดวกสบายยิ่งขึ้นนับว่าความเจริญทางวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากสำหรับชีวิตแต่ชีวิตยังต้องการความเจริญด้านอื่นด้วยคือความเจริญทางด้านจิตใจซึ่งสำคัญและจำเป็นไม่น้อยกว่าความเจริญทางวัตถุเลยมนุษย์สมัยนี้ส่วนมากหลงไหลในทางวัตถุมากเกินไปไม่สนใจความสุขทางนามธรรมมุ่งแต่จะแสวงหาและสะสมวัตถุเพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของตนพากันทอดทิ้งหลงลืมเพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ร้อนและต้องการความช่วยเหลือความเจริญทางวัตถุจำต้องควบคู่ไปกับความเจริญทางจิตใจจึงจะทำให้ชีวิตมนุษย์สมบูรณ์และมีค่าบุคคลแม้จะเป็นผู้ที่ขาดความมั่นคงทางวัตถุแต่ร่ำรวยได้ในด้านคุณธรรมมีความรักความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์จึงนับว่าเป็นผู้ที่พระพุทธศาสนายกย่องแล้วว่าเจริญแท้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่นักศึกษาพยาบาลณหอประชุมราชแพทยาลัยโรงพยาบาลสิริราชวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2510

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัศยานนท์ครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติระบุกระทรวงเตรียมตั้งกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่ทับลานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยืนยันว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลานานก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งและมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานไม่ใช่การเปิดทางให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าแต่อย่างใดซึ่งกระทรวงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาพิสูจน์สิทธิ์ในพื้นที่โดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นรายแปลงเพื่อยืนยันสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยสุจริตพร้อมป้องกันการสวมสิทธิ์หรือการเข้าครอบครองโดยกลุ่มนายทุนการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปตามหลักกฎหมายความโปร่งใสและข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการรักษาพื้นที่ป่าและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบวิป3ฝ่ายหารือถึงกรอบเวลาในการอภิปรายร่างโอนงบประมาณและร่างงบประมาณปี2570ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎรหรือวิป3ฝ่ายเมื่อวานนี้เพื่อพิจารณากรอบเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในระยะเร่งด่วนนั้นที่ประชุมมีมติกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชในวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ส่วนวันที่2กรกฎาคมนี้จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราชในวาระที่2และวาระที่3สำหรับกรอบวันและเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะมีขึ้นใน

0: ในวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประท้วงจะทำการหักเวลาจากฝ่ายของผู้ประท้วงและหากฝ่ายใดใช้เวลาอภิปรายไม่หมดตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรให้ตัดเวลาอภิปรายที่เหลือทิ้งทันทีโดยจะไม่นำไปสมทบหรือทบกับเวลาอภิปรายในวันถัดไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐร่วมประชุมกับผู้ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์โดยคาดว่าจะมีการสั่งการให้เร่งขยายกำลังการผลิตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เข้าประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้เพื่อเร่งขยายกำลังการผลิตและเติมเต็มคลังแสงของกองทัพสหรัฐหลังคลังอาวุธของสหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านและการส่งความช่วยเหลือให้แก่ประเทศพันธมิตรอย่างต่อเนื่องโดยมีพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและสตีเฟนไฟเบิร์กรัฐมนตรีช่วยเข้าร่วมรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ CEO จากบริษัทชั้นนำเข้าร่วมซึ่งคาดว่าทรัมป์จะสั่งการและกดดันให้บริษัทพันธมิตรต่างๆเร่งขยายกำลังการผลิตและเติมเต็มคลังแสงของกองทัพสหรัฐโดยมาตรการเร่งด่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คลังอาวุธของสหรัฐลดลงจากปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านและการส่งความช่วยเหลือให้แก่ประเทศพันธมิตรและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะดิฉันณฤดีสุภกิจจารักดำเนินรายการค่ะครั้งที่แล้วเราพูดถึงกุ้งไทยที่โดนประเทศมาเลเซียแบนใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงครัวโลกที่กำลังจะหมดยุคหรือเปล่านะคะหรือการส่งออกอาหารไทยในยุคสงครามการค้าเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเรามาดูซิว่ามันจะส่งผลต่อประเทศไทยที่เราเคยเป็นครัวโลกนะคะว่ามันจะสั่นคลอนไหมนะคะแล้วเราก็จะมาดูภาพรวมการส่งออกอาหารไทยกันมาดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมากันนะคะดิฉันขอเปิดด้วย3ตัวเลขนะคะตัวที่1เลยคือการส่งออกอาหารไทยของปี2026เนี่ยคาดการว่าจะหดตัวลง 7.3% เหลือแค่ 1.4 ล้านล้านบาทนะคะคือเราลดลงจากจุดสูงสุดที่เคยทำได้นะคะตัวเลขตัวที่2คือเวียดนามตอนนี้ครองตลาดทุเรียนจีนได้ถึง 40% แล้วค่ะจาก 0% ของเวียดนามนะคะในปี2020ปีนี้2026 6ปีเท่านั้นค่ะเขาเพิ่มจาก 0% เป็น 40% นะคะและตัวเลขตัวที่3ตลาดตะวันออกกลางของไทยที่เราเคยเป็นครัวโลกให้เขานะคะเขาเคยรับข้าวทูน่าไก่กำลังหดตัวถึง 50.7% เนื่องจากอะไรคะเนื่องจากสงครามและก็การปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เลยคิดว่าประเทศที่เคยถูกเรียกว่าครัวโลกมาหลายทศวรรษอย่างประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านพร้อมกันค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาวิเคราะห์ผ่าน2กรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยคือทุเรียนและก็กุ้งนะคะซึ่งล้วนบอกเรื่องเดียวกันเลยว่าโมเดลเก่าของครัวโลกกำลังใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะก่อนที่ดิฉันจะลงลึกนะคะขอให้ทุกท่านดูภาพใหญ่ก่อนนะคะว่าตลาดส่งออกอาหารไทยแต่ละแห่งเนี่ยกำลังเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาเรามาดูตลาดแรกเลยที่เราส่งออกนะคะคือตะวันออกกลางซึ่งเราก็คาดว่าจะหดตัวลง 50.7% ฉะนั้นสินค้าที่ได้รับผลลัพธ์จากการหดตัวนี้ก็คือมีข้าวมีทูน่ามีไก่มีสับปะรดเหตุผลสำคัญเลยก็คืออะไรคะสงครามอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้เส้น

างเดินเรือเนี่ยขาดตอนนะคะอีกอันนึงเลยคือ CLMV นะคะก็คือตลาดใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะคะแคมบูเดียลาวนะคะมายันมาเวียดนามคาดว่าจะหดตัวลง 35.2% สินค้าได้รับผลกระทบคือทุกหมวดเลยค่ะโดยเฉพาะชายแดนกัมพูชาที่เรามีปัญหามาจนถึงทุกวันนี้นะคะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยแน่นอนเลยนะคะตัวเลขหายไป 5,000 ล้านบาทต่อเดือนจากความขัดแย้งที่ชายแดนนะคะมาดูอาเซียน5กันนะคะหดตัว 14% สินค้าได้รับผลกระทบก็คือข้าวมันน้ำตาลนะคะสาเหตุสำคัญคืออินโดนีเซียหยุดนำเข้าข้าวข้าวโพดและน้ำตาลจากไทยค่ะมาตลาดสหรัฐอเมริกานะคะคาดว่าจะหดตัวลง 12.8% สินค้าที่ได้รับผลกระทบก็คือกุ้งทูน่าและอาหารแปรรูปนะคะสาเหตุสำคัญมาจากภาษีทรัมป์นะคะ 36% และค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นค่ะมาดูตลาดแอฟริกานะคะคาดว่าจะหดตัวลง 15.2% สินค้าที่สำคัญเลยก็คือข้าวค่ะสาเหตุสำคัญคือกำลังซื้อที่ต่ำลงนะรวมถึงประเทศอินเดียเขากลับมาส่งออกข้าวแข่งขันกับประเทศไทยอีกนะคะมาดูตลาดเอเชียใต้ประเทศอินเดียกันนะคะคาดว่าจะหดอัพข้อที่นะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 35% ค่ะสินค้าที่คาดว่าจะได้ขายดีของเราก็คือพวกอาหารแปรรูปฮาเรานั่นเองนะคะเหตุผลสำคัญก็คือชนชั้นกลางของอินเดียเนี่ยเติบโตขึ้นมากเลยค่ะนอกจากนี้แล้วอินเดียยังโดนภาษีทรัมป์หรือ AD สหรัฐด้วยนะคะมาประเทศ EU ในสหภาพยุโรปนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15.9% สินค้าที่คาดว่าจะได้รับแรงกระตุ้นก็คือไก่แปรรูปซึ่งมีได้มาตรฐานที่สูงของไทยนะคะเหตุผลสำคัญเลยก็คือ food security หลังสงครามยูเครนนั่นเองนะคะทำให้เขาต้องการไก่แปรรูปมากขึ้นนะคะสุดท้ายเลยก็คืออ่าวอาหรับนะคะเราก็ต้องมาดูว่าหลังสงบแล้วจะเป็นยังไงสินค้าที่ได้รับผลกระทบก็น่าจะเป็นฮาเราทุกประเภทอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นตลาดใหม่ที่ไทยเรายังเจาะไม่เต็มที่นะคะฉันดูตัวเลขเหล่านี้สังเกตไหมคะว่ามี2สีคือสีแดงและก็สีเขียวค่ะเราจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยครอบงำเกือบทั้งหมดเลยตั้งแต่ตะวันออกกลาง CLMV อาเซียน5สหรัฐแอฟริกานะคะมีสีเขียวก็คืออินเดียสหภาพยุโรปแล้วก็อ่าวอาหรับนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าตลาดไทยต้องรีบลงทุนให้เร็วกว่านี้นะคะและที่น่าเป็นห่วงมากคือสาเหตุของการหดตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวค่ะมันมาพร้อมกันทีเดียวเลยทั้งสงครามตะวันออกกลางทั้งภาษีทรัมป์ทั้งเพื่อนบ้านหันมาผลิตแข่งขันกันเองทั้งเวียดนามมาแย่งตลาดบ้านเรารวมทั้งปัจจัยภายในก็คือเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้สินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาผู้ซื้อนะคะก็ฉะนั้นคุณจะเห็นว่าจากปัจจัยที่หลากหลายเนี่ยนะคะมันก็คงจะไม่มีปัจจัยไหนที่แก้ได้ด้วยมาตรการเดียวนะคะแต่ฉันอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าไทยเราเนี่ยเป็นอันดับที่15ของโลกเลยนะคะในการส่งออกอาหารตอนนี้ค่ะแต่เราก็ลดลงจากอันดับที่สูงกว่าในอดีตนะคะฉะนั้นถ้าเรายังมีเทรนด์ที่จะลดลงเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะหลุดจากท็อป20ได้นะคะเพราะเราต้องเร่งแล้วนะคะเรามาดูกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาแรกดิฉันจะพูดถึงทุเรียนนะคะทุเรียนราชาผลไม้กำลังจะสูญบัลลังก์ไหมเนี่ยนะคะตอนนี้กำลังเป็นพีคทุเรียนเลยทีเดียวนะคะดิฉันย้อนกลับไปแค่6ปีที่แล้วนะคะเวียดนามส่งออกทุเรียนเป็นจีนเนี่ย 0% เลยงั้นไทยเนี่ยครองตลาดเกือบ 100% มาตั้งแต่ปี2005นะคะแต่วันนี้ปี2026เวียดนามครองตลาดจีนแล้วเกือบ 40% แล้วค่ะแล้วก็HSBC Bank นะคะคาดว่าจะแซงหน้าไทยนะคะการครองตลาดจีนของทุเรียนของเวียดนามเนี่ยคาดว่าจะแซงหน้าไทยเนี่ยภายใน3ปีนะคะน่ากลัวไหมคะอันนี้เราก็ต้องเร่งมือแล้วค่ะเรามาเปรียบเทียบ3ประเทศผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่กันค่ะ

นะคะมีไทยเวียดนามมาเลเซียประเทศไทยนะคะเราเคยครองตลาด 100% ตอนนี้เหลือแค่ 53% ประเทศเวียดนามจาก 0% ตอนนี้เข้าตลาดจีนได้แล้ว 40% อีก 7% ก็เป็นของมาเลเซียเขาบอกว่าเขาเป็นตลาดที่กำลังโตเป็นตลาดพรีเมียมนะคะมูลค่าการส่งออกของไทยเนี่ยนะคะในปีที่แล้ว2025เนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์นะถือว่าเป็นตัวเลขที่นิ่งนะคะแต่ประเทศเวียดนามเขาโตขึ้น 82% รวมแล้วมูลค่าการส่งออกของเขาอยู่ที่ 3,440 ล้านนะคะส่วนตลาดมาเลเซีย Fresh Durian เนี่ยกำลังจะเริ่มนะคะประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบก็คือพันหมอนทองนะคะคนจีนชอบมากเลยค่ะเพราะมีชื่อเสียงยาวนานคุณภาพสูงส่วนเวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยอยู่ชายแดนจีนงั้นเขาจะมีต้นทุนขนต่ำขนส่งที่ต่ำกว่านะคะต่ำถึง 40% เลยทีเดียวนะคะส่วนมาเลเซียเนี่ยนะคะเขามีพันมูซังคิงนะคะระดับพรีเมียมสูงสุดเลยนะคะที่เข้าตลาดจีนอยู่ณขณะนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบเรื่องราคานะคะระหว่างตลาดไทยเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยของเราเนี่ยราคาอยู่ที่กลางๆนะคะในขณะที่เวียดนามเนี่ยราคาต่ำกว่าไทย 20-30% อย่างที่ฉันบอกนะคะว่าเขามีชายแดนติดกับประเทศจีนเพราะฉะนั้นต้นทุนการขนส่งของเขาเนี่ยต่ำกว่าไทยมากนะคะตลาดมาเลเซียราคาสูงมากค่ะเพราะเขาเป็นตลาดอัลตร้าพรีเมียมนะคะอัลตร้าพรีเมียมเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจัดว่าคนละเกรดนะคะทุเรียนของเขานะคะฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยนะคะประเทศไทยเรามีความเสี่ยงของโอเวอร์ซัพพลายแล้วก็มีการแข่งขันกับประเทศเวียดนามส่วนเวียดนามตัวเขาเองเขาก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะคุณภาพของเขาเนี่ยยังไม่สม่ำเสมอส่วนมาเลเซียเนี่ยปริมาณยังน้อยนะคะ 7% นะคะฉะนั้นตามการคาดการณ์ของ HSBC นะคะใน3ปีข้างหน้าเนี่ยส่วนแบ่งของประเทศไทยจะลดลงอย่างต่อเนื่องประเทศเวียดนามอาจจะแซงประเทศไทยได้นะคะใน3ปีนะคะส่วนมาเลเซียเนี่ยเจาะเข้ายากค่ะเพราะเขาเป็นอัลตร้าพรีเมียมที่เจาะยากนะคะฉะนั้นเรามาดูจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้ชนะเฉพาะทุเรียนดีกว่าค่ะแต่ชนะเพราะต้นทุนโลจิสติกที่เขาต่ำกว่าค่ะเพราะเขามีพรมแดนติดกับประเทศจีนโดยตรงงั้นเขาขนส่งทางบกได้เลยนะคะต้นทุนถูกกว่าไทยที่ต้องขนทางทะเลถึง 40% ค่ะไทยเราผลิตทุเรียนคุณภาพที่ดีกว่าแต่พอเราถึงปลายทางราคาเราก็แพงกว่านะคะเพราะว่าเรามีต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นคนซื้อก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใจได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากก็คือในช่วงเดียวกันเนี่ยไทยกลับกลายเป็นประเทศที่นำเข้าทุเรียนจากเวียดนามด้วยค่ะในปี2024นะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยนำเข้าทุเรียนจากเวียดนามถึง 22.5 ล้านดอลลาร์นะคะโดยเพิ่มขึ้น 82% จากปีก่อนเพราะทุเรียนเวียดนามบางสายพันธุ์เนี่ยถูกกว่าแล้วคนไทยก็ซื้อมาทำอะไรคะเพื่อแปรรูปนี้ถ้าคุณไปเดินตามห้างคุณจะเห็นเลยว่าทุเรียนแปรรูปเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมีทั้งที่ทำเป็นอบแห้งมีทั้งที่ทำเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆลูกอมอะไรแบบนั้นนะคะทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่เค้กนะคะไอศครีมนะเยอะแยะมากเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงช่วงที่สนุกดีกว่านะคะเพราะว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นจริงๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาฉันก็เลยคิดว่ามันก็น่าวิเคราะห์มากเลยนะคะเอาสิคุณสุภจีทำถึงดึงพิมพ์รีพายไลฟ์ทุเรียนลูกละ100บาท1ล้านลูกเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาฉะนั้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคุณสุภชัยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาไลฟ์สดขายทุเรียนในราคา100บาทต่อกิโลกรัมกับคุณพิมพ์รีพายนะคะซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดมากๆทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะกระทรวงก็บอกว่าเพื่อช่วยชาวสวนแต่ผลที่ตามมาคืออะไรคะกลายเป็นว่าชาวสวนและพ่อค้าเนี่ยโกรธมากนะคะในบางส่วนการที่คุณสุภชัยหรือนายสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ร่วมมือกับพิมพ์ริพายนะคะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังไลฟ์สดขายทุเรียนในราคาถูกลูกละ100บาทเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยที่จับต้องได้เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายเชิงรุกทางการตลาดเพื่อช่วยระบายผลผลิตทุเรียนที่ล้นตลาด

นะคะเพราะฉะนั้นก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเลยนะคะมุมมองภาครัฐก็บอกว่าเป็นการทำตลาดเชิงรุกช่วยระบายสินค้าให้รวดเร็วเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงช่วยเกษตรกรในภาวะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากแต่มุมมองของชาวสวนและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็เกิดเสียงสะท้อนและความกังวลว่าการทำโปรโมชั่นลดราคาอย่างหนักเนี่ยอาจจะกระทบต่อกลไกราคาตลาดโดยรวมโดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์หรือผู้ค้ารายย่อยที่มองว่าตนเองเนี่ยไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาดังกล่าวได้นะคะก็มีการชี้แจงจากกระทรวงนะคะว่าแคมเปญเนี้ยไม่ใช่บรรทัดฐานของราคาทุเรียนทั้งหมดแต่เป็นกลยุทธ์เฉพาะกิจที่ช่วยกระตุ้นยอดขายและระบายสินค้าให้ทันท่วงทีฉะนั้นสรุปก็คือฝ่ายที่บอกว่าถูกต้องสนับสนุนรัฐบาลก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยกำลังโอเวอร์ซัพพลายจริงๆนะราคาตกชาวสวนเดือดร้อนมากก็เลยต้องไลฟ์สดช่วยกระตุ้นการรับรู้ให้คนซื้อทุเรียนมากขึ้นสิรัฐบาลก็แสดงให้เห็นว่าเห็นใจเกษตรกรใช่ไหมคะค่า PR ที่ได้กลับมาก็สูงมากนะคะส่วนฝ่ายที่บอกว่าผิดพลาดชาวสวนและพ่อค้าโกรธมากก็จะบอกว่าราคา100บาทเนี่ยมันเป็นมาตรฐานในหัวผู้บริโภคที่ต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วค่ะราคาทั่วไปที่เขาขายกันอยู่150ถึง180โดนมองว่าแพงเกินอาจจะทำให้ขายยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น Crisis Manager อาจจะไม่ใช่ Strategic Manager แก้ที่อาการไม่ใช่แก้ที่โรคนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการแก้ปัญหาเกษตรกรด้วย PR event ชั่วคราวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบในระยะยาวฉันมองว่ารัฐบาลทำด้วยเจตนาดีนะคะมันสะท้อนปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่านั้นค่ะคือไทยเราเนี่ยยังไม่มียุทธศาสตร์ทุเรียนระดับชาติที่ชัดเจนเหมือนเวียดนามนะคะเวียดนามเนี่ยเขาวางแผนมาตั้งแต่ปี2017เขาลงทุนทั้งโลจิสติกทั้งแบรนดิ้งทั้งความสัมพันธ์กับประเทศจีนส่วนประเทศไทยนะคะเรารอจนเกษตรกรร้องเรียนแล้วค่อยออกมาช่วยเฉพาะหน้าเฉพาะกิจอย่างที่ผ่านมามาดูกรณีศึกษาอันที่สองเลยนะคะกุ้งเส้นได้เดียวกันไทยสูญเสียตลาดซ้ำๆนะคะซึ่งเราก็คุยกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ากุ้งไทยนะคะกับทุเรียนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะเรามาดูกุ้ง5สายพันธุ์ที่ถูกระงับการนำเข้านะคะมาตรการเนี้ยครอบคลุมกุ้งทะเลและกุ้งเศรษฐกิจหลักของไทยเลยทีเดียวนะคะก็มีกุ้งลายเสือกุ้งแชบ้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งน้ำเงินนะคะทั้ง5สายพันธุ์เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาเลเซียจนกว่าหน่วยงานของไทยจะส่งข้อมูลและคำชี้แจงด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารตามที่ทางการมาเลเซียขอให้ครบถ้วนนะคะฉะนั้นมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือไทยสูญเสียตลาดซ้ำๆกุ้งเคยเป็น number 1ของโลกของเราเลยนะคะที่เราผลิตได้สูงสุดถึง 640,000 ตันขณะนี้เหลือแค่ 270,000 ตันหดตัวลงไป 57% เพราะโรค EMS แล้วก็การที่เรามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทุเรียนเราเคยครองตลาด 100% จากตลาดจีนตอนนี้เหลือ 53% เพราะเวียดนามแย่งชิงด้วยโลจิสติกที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นทั้ง2อันเนี่ยทั้งกุ้งและทุเรียนเนี่ยมีแพทเทิร์นที่น่ากังวลก็คือว่าอันแรกเลยคือไทยเราเนี่ยเป็นผู้นำตลาดเลยนะคะยังไม่มีข้อสงสัยในช่วงแรกต่อมาคู่แข่งโตเร็วโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าไม่ได้ใช้คุณภาพนะคะเพราะคุณภาพของเราน่าจะสูงกว่าต่อมาไทยเราก็ตอบสนองช้าอีกนะคะช้าเกินไปเราเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางกลยุทธ์นั้นรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเมื่อมีปัญหาใหญ่เกินแล้วก็เราก็ช่วยเหมือนเป็นการชั่วคราวนะคะก็คือเราควรที่จะมีการลงทุนก่อนที่จะเกิดวิกฤตเพราะนั้นภาพรวมก็คือไม่ใช่แค่กุ้งหรือทุเรียนที่ป่วยค่ะแต่เป็นโมเดลความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่กำลังล้าสมัยนะคะมีตัวเลขหนึ่งที่ที่ฉันอยากให้ทุกคนจำค่ะเราอยู่ในอันดับที่15ของโลกในการส่งออกอาหารด้วยส่วนแบ่ง 2.14% ของตลาดโลกค่ะลดลงจากปีก่อนในขณะที่เวียดนามกำลังไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นไทยไม่ปรับตัวใน5ปีข้างหน้าเราอาจจะหลุดท็อป20ได้นะคะแล้วเราจะเล่นเกมกันยังไงดีนะดิฉันเชื่อว่าไทยไม่ได้หมดอนาคตในฐานะครัวโลกหรอกค่ะแต่เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมของเราให้ดีขึ้นใช่ไหมคะจากครัวโลกเก่าสู่ครัวโลกใหม่ไทยเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเดิม

ที่เราแข่งขันกันด้วยปริมาณตอนนี้เราอาจจะแข่งกันด้วยมูลค่าค่ะฉะนั้นแทนที่เราจะส่งออกทุเรียนสดกิโลละ100บาทเราอาจจะส่งออกทุเรียนแช่แข็งหรือทุเรียนสแน็คอะไรเงี้ยนะคะกิโลละ1,500หรือไอศกรีมทุเรียนพรีเมียมซึ่งมีราคาต่อหน่วยสูง 10-15 เท่าได้ค่ะเดิมทีเราพึ่งตลาดจีน 90% งั้นเราต้องหากระจะตลาดใหม่ๆนะคะตลาดเซาท์เอเชียนะคะเอเชียใต้ประเทศอินเดียปากีสถานบังคลาเทศตอนนี้ชนชั้นกลางเขาเติบโตแรงมากนะคะกำลังเติบโตนะมีถึง 35% ที่กำลังโตตลาด EU นะคะกำลังเติบโต 15.9% ประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยมาตรฐานสูงหลังสงครามยูเครนค่ะนอกจากนี้แล้วตลาดมุสลิม OIC กว่า 1.8 พันล้านคนเนี่ยฮาลาลฟู้ดเนี่ยตลาดโลกเราคาดว่าจะแตะ 3.1 ล้านล้านเหรียญปี2027ก็คือปีหน้านะคะดังนั้นเราไม่ควรจะพึ่งตลาดจีนตลาดเดียวค่ะเดิมเรารอให้วิกฤตก่อนแล้วค่อยช่วยใช่ไหมคะตอนนี้เราควรจะลงทุนก่อนวิกฤตค่ะเช่นเราอาจจะต้องลงทุนในด้าน R&D พัฒนาพันธุ์พืชเพื่อต้านโรคเช่นต้านโรคของกุ้งทุเรียนข้าวเราควรจะมีสมาร์ทโลจิสติกเพื่อลดต้นทุนขนส่งให้แข่งกับเวียดนามได้เรามีฟู้ดเซฟตี้ระดับมาตรฐานของโลกนะคะงั้นเราก็อาจจะต้องสามารถใช้ตรงเนี้ยมาเป็นมาตรการในการป้องกันถูกแบนเหมือนที่มาเลเซียทำอยู่ณขณะนี้นะคะและเราอาจจะมองการส่งออก raw material เนี่ยเป็นแทนที่จะส่งออก raw material เราอาจจะทำให้มันเป็น premium processed food อย่างที่ฉันกล่าวข้างต้นนะคะยันอย่างยกตัวอย่างที่ดีมากเลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมไก่ไทยค่ะไทยเราเนี่ยแพ้เรื่องราคาไก่สดให้กับบราซิลนานมาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไก่แปรรูปไทยเนี่ยกำลังโต 15.9% ในตลาด EU เลยค่ะเพราะเราหันมาขายไก่ที่ปรุงสุกแล้วพร้อมทานมีมาตรฐาน HACCP ที่ EU ยอมรับค่ะนั่นคือโมเดลที่ทุเรียนและกุ้งจะต้องมาเรียนรู้นะคะและสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากคือสัปดาห์หน้าของในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะกรุงเทพเราจะเป็นเจ้าภาพจำไว้เลยนะคะในเดือนตุลาคม2569เนี่ยปีนี้กรุงเทพเราจะเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ครั้งแรกในรอบ35ปีค่ะฉะนั้นผู้นำของโลกนะคะผู้นำการเงินของโลก180ประเทศจะมาที่ประเทศไทยนั่นก็คือโอกาสทองที่ไทยจะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าครัวโลกของเราเนี่ยยังมีพลังอยู่สูงค่ะแต่เราก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะฉันวันนี้นะคะที่ฉันขอสรุปมาเลยนะคะครัวโลกไม่ได้หมดยุคแต่โมเดลเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วค่ะปริมาณและราคาถูกไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะคะเราต้องขายมูลค่าคุณภาพและก็ความน่าเชื่อถือทุเรียนกับกุ้งเนี่ยก็บอกเรื่องเดียวกันเลยว่าไทยเราต้องวางยุทธศาสตร์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตประเทศเวียดนามเขาไม่ได้โชคดีนะคะแต่เขาวางแผนมาตั้งแต่ปี2017ค่ะงั้นไทยเราก็ต้องเริ่มตอนนี้เลยนะคะโอกาสใหม่มีจริงค่ะถ้าเรารู้จักจะมองหาตลาดใหม่ๆนะเช่นเอเชียใต้กำลังเติบโต 35% นะคะประเทศอินเดียอย่างเช่นชนชั้นกลางของประเทศอินเดียเติบโตขึ้นนะคะ 35%ตลาด EU เติบโต 15.9% ตลาดอาหารฮาลาลอิสลามนะคะ 3.1 ล้านล้านตลาดเหล่านี้รอประเทศไทยอยู่เลยนะคะงั้นดิฉันเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยจะยังเป็นครัวโลกได้ค่ะแต่จะต้องเป็นครัวโลกที่ขายพรีเมียมซัสเทนเนเบิลนั่นก็คือว่าดำรงยั่งยืนนะคะแล้วก็เซฟฟู้ดก็คือปลอดภัยเราไม่ได้เป็นครัวที่ขายปริมาณอีกต่อไปเราขายคุณภาพด้วยนะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเกษตรกรคุณอย่ารอรัฐบาลไลฟ์สดค่ะลองศึกษาเรื่องการแปรรูปมูลค่าเพิ่มหรือรวมกลุ่มกับเกษตรกรท่านอื่นเพื่อต่อรองราคาให้มากขึ้นก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการอาหารคุณอาจจะมองตลาดอื่นๆเช่นตลาดเอเชียใต้ตลาดอินเดียตลาด EU ก่อนเลยค่ะ2ตลาดนี้กำลังโตแรงมากและยังมีพื้นที่ให้ไทยเข้าไปค่ะคุณอาจจะทำให้ขอฮาลาลเซอร์ติฟิเคตนะคะแล้วก็มีฟู้ดเซฟตี้สแตนดาร์ดไหนของไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบที่มีอยู่แล้วเยอะมากเลยนะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้บริโภคทั่วไปคุณช่วยได้ง่ายมากเลยค่ะช่วยซื้อสินค้าเกษตรไทยตรงจากเกษตรกรซื้อทุเรียน

0: นะคะเขาลงทุนอย่างหนักอย่างต่อเนื่องและมีวินัยมาหลายสิบปียันประเทศไทยเราก็ต้องทำได้ค่ะถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะคะฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม Innovative Wisdom ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณเกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 นาทีดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริพัฒน์เจียมปัญญารัตน์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นาทีถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังมีอีกกิจกรรมนึงที่น่าสนใจมากๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมของสภากาชาดไทยที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยมีกิจกรรมที่มีชื่อว่าเย็บลูกบอลบีบมือ 1,000 กำลังใจแล้วนะคะลูกบอล นี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตได้ยังไงบ้างวันนี้ทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรของเรานั่นก็คือคุณครูรุจิราอินนรงค์ค่ะคุณครูเป็นคุณครูจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพบางรักให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการและขณะนี้คุณครูรุจิราอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณครูรุจิรานะคะค่ะ
4: ค่ะคุณครูรุจิราค่ะได้คุณครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดียังไงบ้างแล้วเข้าไปช่วยนะคะเปลี่ยนชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคอะไรยังไงได้บ้างโครงการนี้มีกิจกรรมวันไหนได้ครูมาเล่าได้เลยค่ะ
5: ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเย็บลูกบอล นะคะเย็บลูกบอลเพราะว่า อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นมีความเป็นเรามีความเป็นห่วงนะคะคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะคะแล้วก็คือการส่งต่อกำลังใจให้กับคนที่เขาต้องอยู่กับโรคนี้ค่ะตลอดเวลาค่ะและเขาก็เราก็จะมีกิจกรรมกันในวันจริงๆนะคะเราจะมีกิจกรรมในวันที่27วันเสาร์ที่27เดือนนี้ค่ะเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเราแบ่งออกเป็น3รอบใช่ไหมคะเราแบ่งออกเป็น3รอบรอบเช้ารอบก่อนเที่ยง10โมงครึ่งใช่ไหมคะไม่แน่ใจแล้ว10โมงครึ่งแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือเลิกบ่ายโมงตรงอะค่ะ11โมงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะ
4: ค่ะอันนี้คือเท่าที่เข้าไปดูรายละเอียดมานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเขาต้องมีการฟอกไตใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเส้นเลือดที่ใช้ฟอกไตเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกว่าทำให้เลือดเนี่ยเกิดการขยายตัวหรือว่าแข็งแรงมากขึ้นทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็เลยใช้การบีบลูกบอลซ้ำ

0: ันละไม่กี่นาทีก็จะไปกระตุ้นให้เลือดทำงานดีขึ้นหรือว่าเส้นเลือดเกิดการขยายตัวนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีการฟอกไตเนี่ยแข็งแรงและยาวนานได้มากขึ้นถูกไหมคะมันก็เลยเป็นประโยชน์มากๆเลยทีนี้แอบเห็นในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บอกว่ามีการเชิญชวนกลุ่มคนออฟฟิศค่ะคุณครูรุจิราคะทำไมถึงเน้นเป็นกลุ่มคนออฟฟิศอะคะที่ไปร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ
1: ในวันธรรมดานะคะชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับชาวออฟฟิศชาวออฟฟิศเขาจะเร่งรีบอยู่กับเป้าหมายของตัวเองซะส่วนใหญ่อะนะคะแต่อีกมุมนึงในสังคมน่ะก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคนี้ทุกลมหายใจเราจึงผูกติดคิดที่จะไปช่วยเขาในเรื่องของเรื่องฟอกไตนะคะโครงการนี้ก็เลยจะชวนทุกคนนะคะที่มีจะมาช่วยกันทำกิจกรรมตอนนี้ง่ายๆใช้เวลาแค่คนละชั่วโมงครึ่งนะคะมาลองเปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้มีความหมายเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนที่เขาน ั่งเย็บลูกบอลด้วยกันนะคะซึ่งข้างในลูกบอลเหล่านี้ลูกบอลเหล่านี้มันไม่ได้มีแค่เพียงลูกบอลที่อยู่ที่ใส่แล้วเย็บอะนะคะแต่เราก็ยังใส่ความใจใส่ใจลงไปด้วยและความห่วงใยของเรานะคะจากอาสาสมัครทุกคนนะคะอยากจะช่วยคนผู้ป่วยโรคไตอยากใจจริงอะค่ะว่าอยากจะช่วยให้เขาอะอย่างน้อยๆนิดนึงก็ยังดีที่ให้เขาทรมานน้อยลงนะคะแล้วเราก็เต็มใจที่จะทำให้กับทุกๆคนด้วยอะค่ะ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะแอบถามมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วทำไมทางสำนักงานยุวกาชาดหรือว่าอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยเนี่ยถึงเลือกใช้วิธีให้อาสาสมัครมานั่งเย็บมือทีละลูกแทนที่จะมีการสั่งผลิตเป็นจำนวนมากจากโรงงานอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสั่งผลิตมันก็จะรวดเร็วกว่าแต่ว่าจริงๆประโยชน์ของการไปนั่งเย็บเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างอยากให้คุณครูรุจิราเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะ
1: จริงๆแล้วเราเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกลูกของลูกบอล นะคะเข้าไปในความห่วงใยในความจับต้องได้ว่าเออเนี่ยเราตั้งใจทำนะด้วยฝีเข็มด้วยความตั้งใจสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่เขาก็ต้องการความแข็งแรงแล้วก็ในฝีมือเย็บที่คนที่เขากำลังทำงานอยู่เนี่ยค่ะส่งกำลังใจไปด้วยพลังชีวิตจากอย่างแท้จริงนอกจากนี้นะคะลูกบอลทุกชิ้นน่ะจะมีข้อความที่สกรีนเอาไว้ว่าไตสู้ใจสู้ยิ่งกว่านะคะในนั้นนะคะในลูกบอลน่ะเขาจะพิมพ์มาไว้นะคะเพื่อที่จะเตือนใจผู้ป่วยว่าเขาไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวยังมีพวกเราที่คอยเคียงข้างเขาอยู่นะคะโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือส่งมอบลูกบอลให้ได้พันลูกนะคะกระจายไปทั่วโรงพยาบาลทั้ง10แห่งเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอุปกรณ์ในการที่ปลอดภัยและก็เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ป่วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้โครงการเนี่ยก็มีการคาดหวังด้วยนะคะก็คือเรียกได้ว่ามีด้านของเขาเรียกว่าผลการตอบรับนะคะว่าลูกบอลทั้ง 1,000 ลูกเนี่ยก็จะมีการส่งต่อแล้วก็เดินทางไปถึงมือของผู้ป่วยใน10โรงพยาบาลนะคะสิ่งนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงให้กับผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ใน10โรงพยาบาลนั้นบ้างนะคะ
1: นะจริงๆแล้วเราก็หวังนะคะว่าให้ผู้ป่วยทั้ง10โรงพยาบาลที่ได้รับลูกบอลไปเนี่ยนะคะนอกจากประสิทธิภาพทางกายภาพแล้วนะคะยังช่วยเรื่องเลือดเส้นเลือดแล้วนะคะยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังใจค่ะในวันที่พวกเราต้องนั่งฟอกไตสัปดาห์ละหลายชั่วโมงเมื่อพวกเขาลงมาเห็นมือลายมือลายเห็นด้วยความบนลูกบอลของเราอะนะคะเขาจะรับรู้ได้ทันทีว่าไม่ได้กำลังสู้อยู่โรคนี้อยู่เพียงลำพังแต่มีเพื่อนมนุษย์มากมายนะคะมีเพื่อนมนุษย์มากมายที่ตั้งใจเย็บของชิ้นนี้ให้กับพวกเขามอบความหวังและโอกาสให้กับพวกเขาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเนี่ย

0: จะดีขึ้นนะคะพวกเราหวังไว้ว่าเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ค่ะทีนี้อยากให้คุณครูรุจิราได้เชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ละกันนะคะสำหรับกิจกรรมเย็บลูกบอลบีบมือ 1,000 กำลังใจที่จะเป็นลูกบอลเปลี่ยนชีวิตส่งต่อนะคะไปช่วยยืดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังค่ะเดี๋ยวให้คุณครูรุจิราได้เชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมการเรียนเชิญเลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจให้ไปเจอกันที่ไหนไปเย็บลูกบอลบีบมือได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ลูกบอลที่ลูกบอลบีบมือนะคะเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลจุฬานะคะเดี๋ยวนะคะวันนั้นดิฉันไปทำมาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกๆคนที่ได้ฟังข่าวเนี้ยจากวิทยุเนี่ยวิทยุจุฬาเนี่ยนะคะเราร่วมกันนะคะด้วยความเต็มใจไม่ยากนะคะแค่เราอุปกรณ์ทางโรงพยาบาลอ่ะเขาก็หาไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มถึงจะอายุเยอะนะคะร้อยเข็มไม่เห็นเราก็สนเข็มได้มีเครื่องมือเรียบร้อยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราทางเรานะคะยังมียินดีที่จะสอนยินดีที่จะแนะนำแล้วก็ให้ช่วยๆกันทำนะคะอยากจะส่งกำลังใจอันนี้คือการทำบุญอย่างหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะทั้งที่โรงพยาบาลจุฬานะคะน่าจะเจอกันตอนเช้าๆของวันที่27วันเสาร์เนี้ยนะคะค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถ walk in หรือว่าเดินเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้ๆค่ะได้ค่ะบางคนก็สมัครเข้ามาจริงๆแล้วโรงพยาบาลก็มีออนไลน์นะคะเขาเรียกว่าเข้าไปในเว็บของออนไลน์อะค่ะแต่เห็นได้ข่าวว่าเต็มแต่บางคนก็มีการบางคนเข้าไปแล้วก็สละสิทธิ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าใคร walk in เข้าไปก็น่าจะได้นะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดก่อนได้เลยหรือว่าทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ได้ค่ะเนื่องจากว่ามีกิจกรรมที่เราได้ร่วมทำบุญด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือการเย็บลูกบอลบีบมือ 1,000 กำลังใจนะคะซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นี้ยังไงก็เข้าไปนะคะติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกของรายการต้องขอขอบพระคุณคุณครูรุจิราอินนรงค์นะคะคุณครูจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพบางรักที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการขอบพระคุณคุณครูรุจิรามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ป้าสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าในส่วนของกิจกรรมแรกนะคะได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากิจกรรมของทางสภากาชาดไทยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังคงมีกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ด้วยเป็นกิจกรรมนะคะที่เป็นความร่วมมือกันกับสภากาชาดไทยแล้วก็แบรนด์ดังอย่างเป๊ปซี่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่าเป๊ปซี่โคจะเป็นกิจกรรมอะไรยังไงนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสว่างศรีช้างเผือกค่ะท่านเป็นอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้คุณสว่างศรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสว่างศรีช้างเผือกนะคะ
1: ค่ะคุณสว่างศรีคะขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นี้นะคะเป็นกิจกรรมของอาสาสมัครกาชาดร่วมกันกับเป๊ปซี่โคเนี่ยขอถามที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดนี้หน่อยว่าอาสาสมัครกาชาดมาร่วมมือกันกับภาคเอกชนเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงได้ร่วมมือกับแบรนด์ดังอย่างเป๊ปซี่อะคะ
2: ก็จากภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปกตินะคะอย่างการจัดเก็บขยะที่ไม่ถูกต้องเช่นกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยอายุย่อยสลายเนี่ยจริงๆแล้ว80-100ปีซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบถูกไหมคะถ้าเผาก็จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกถ้านำไปทิ้งตามคูคลองก็จะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเสียก็เลยตั้งกลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะโดยนำพวกขยะเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นซองพลาสติกเราก็จะมาทำเป็นดอกไม้นะคะหรือว่าทำเป็นกระเป๋านะคะซึ่งวันนั้นนะคะเราจะนำซองนะคะมาซองพลาสติกอะค่ะนะคะมาเย็บทำเป็นกระเป๋าซึ่งทุกคนร่วมกิจกรรมก็จะได้ของนั้นนะไปใช้ได้ด้วยส่วนเรื่องกระป๋องเนี่ยเราก็มาทำเป็นกระเป๋าถือเป็นตะกร้าเป็นกล่องทิชชู่นะคะแล้วก็ต่างๆนะคะเป็นการจัดการกับขยะ

0: อย่างดีนะคะเพื่อสามารถที่จะเป็นรายได้ได้อีกทางหนึ่งเพื่อจูงเป็นแรงจูงใจนะคะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อโลกและเพื่อสุขภาพอะค่ะแล้วก็งานนะคะงานเนี้ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปร่วมค่ะเพราะเราจะได้ร่วมกิจกรรมที่บอกว่าจะทำกระเป๋าเนี่ยค่ะเราลองไปดูนะคะว่าเราสามารถแปลงขยะนะคะให้เป็นกระเป๋าได้อย่างไรนะคะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆฟังแล้วน่าสนใจจริงๆแต่ว่าแอบเห็นมานะคะว่างานนี้เนี่ยจัดที่สวนเบญจสิริใช่ไหมคะเดี๋ยว
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะให้คุณสว่างศรีได้เล่าให้หนูว่ากิจกรรมเรื่องของการจัดการขยะที่น่าสนใจมากๆหรือว่าไฮไลท์ต่างๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้ทบทวนกันสักนิดนึงแล้วก็เราที่จะมาส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคมหรือว่าสุขภาพดีการแบ่งปันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้เล่ากันต่อเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะให้ได้ เรียนรู้นะคะเรื่องการคัดแยกแล้วก็เก็บขยะแล้วก็เทคนิคต่างๆในการเก็บแล้วก็การแยกขยะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการแนะนำการทำความสะอาดขยะพลาสติกเพื่อนำไปขึ้นรูปแบบสวยงามเพื่อชุบชีวิตขยะนะคะให้มีมูลค่านะคะให้เป็นประโยชน์นะคะกับแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆได้แล้วก็สร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ได้มองเห็นขุมทรัพย์ในกองขยะค่ะโดยทุกคนเนี่ยก็จะได้ร่วมไปจับนะคะทำสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าด้วยของตัวเองในวันนั้นเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้นะคะแอบเห็นนะคะว่ามีเรื่องราวที่เขาเรียกว่านอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรู้จักการแยกขยะแล้วนำขยะมาใช้ที่มีประโยชน์แล้วทราบมาว่ายังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพรวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เล่านิดนึงว่ามีกิจกรรมอะไรที่มาทำตรงนี้ได้บ้างคะ
0: อันนี้จะเป็นที่นำไปร่วมกิจกรรมวันนั้นนะคะจะเป็นยางค่ะทุกคนอาจจะรู้ห่วงยางที่เราลัดถุงแกงต่างๆเนี่ยค่ะเราเอาไปสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นเครื่องออกกำลังกายเพื่อลดพุงที่ย้วยให้กลายเป็นเอวตัว S ได้นะคะแล้วคนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมก็สามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำด้วยมือเราเองเนี่ยค่ะจากหนังยางเนี่ยค่ะมาออกกำลังกายนะคะให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะหรือเราจะทำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยผู้สูงอายุเพื่อเป็นการทำบุญอีกต่อหนึ่งก็ได้นะคะและอย่างนึงนะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องรู้จักว่าเราควรออกกำลังกายเนี่ยให้เหมาะสมกับวัยของเราวันนั้นเนี่ยจะมีการแนะนำมีการบอกค่ะว่าคนอายุประมาณนี้ควรออกกำลังกายแบบไหนและนานเท่าไหร่ค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะในส่วนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: เพราะว่าตรงนี้นะคะอย่างหนังยางเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถทำด้วยมือตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ประจำวันในของตัวเองและคนในครอบครัวและสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถให้เอาไปใช้สำหรับที่ว่าป้องกันนิ้วล็อกนะคะเนี่ยในตรงจุดเนี้ยจะมีให้ทุกท่านเนี่ยได้มีประสบการณ์ตรงกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพตัวเองได้เลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะทีนี้นะคะฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีบริษัทหรือว่าที่ไหนเขาสนใจหรือต้องการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถทำยังไงได้บ้างอะคะ
0: ก็ขอเชิญชวนนะคะบริษัทห้างร้านหรือว่าองค์กรพันธมิตรต่างๆเนี่ยที่มีหัวใจกันให้และต้องการทำบุญนะคะมาขับเคลื่อนสังคมร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพยกระดับนะคะเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเนี่ยติดต่อกับทางสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครสภากาชาดไทยเนี่ยยินดีแล้วก็เปิดรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเราเชื่อว่าการให้เนี่ยยิ่งให้เนี่ยก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วยิ่งให้เราก็จะยิ่งได้นะคะเรามาร่วมเป็นพันธมิตรนะคะให้ทำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบได้ตามความเชี่ยวชาญของท่านนะคะ

0: เช่น
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ารทำ CSR นะคะร่วมจัดกิจกรรมร่วมลงพื้นที่นะคะสร้างสรรค์นะคะปลูกป่านะคะเพื่อพัฒนาชุมชนปลูกต้นหม่อนนะคะเพื่อสุขภาพของครอบครัวเพราะว่าหม่อนเป็นสมุนไพรนะคะทำได้ทั้งอาหารและเครื่องสำอางเพื่อมาทำอาหารเช่นน้ำปลาหวานใบหม่อนนะคะห่อหมกใบหม่อนนะคะหรือทำสบู่หอมใบหม่อนใช้เองหรือว่าจำหน่ายก็ได้นะคะแล้วก
1: ็
0: สองนะคะองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถสนับสนุนทรัพยากรนะคะเช่นงบประมาณนะคะหรือสิ่งของบรรเทาทุกข์หรือองค์กรที่ต้องการมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะด้านนวัตกรรมใหม่ๆตอนนี้ทางอาสาสมัครของเราเนี่ยได้คิดนวัตกรรมใหม่คือปลอกมือสำหรับผู้ป่วยติดเตียงขึ้นนะคะเราก็สามารถมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าทางองค์กรต่างๆหรือบริษัทต่างๆเนี่ยท่านมีผู้เชี่ยวชาญท่านก็มาถ่ายทอดนะคะแลกเปลี่ยนกับพวกประชาชนและอาสาสมัครยุวกาชาดของเราได้ค่ะเพื่อส่งต่อประโยชน์เนี่ยไปสู่ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหรือชุมชนที่ขาดแคลนซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่4ของสภากาชาดไทยเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะองค์กรนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยสามารถมาร่วมพัฒนาโครงการระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมร่วมกันกับยุวกาชาดและอาสาสมัครได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อนะคะได้ที่สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่อาคารเฉลิมบูรณนนท์โทรศัพท์02-252-5002นะคะแล้วก็Facebook แฟนเพจนะคะของอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะ Red Cross Volunteer นะคะหรือตามเว็บไซต์อาสาสมัครสภากาชาดไทยเรามาร่วมเปลี่ยนพลังขององค์กรของคุณให้กลายเป็นรอยยิ้มและการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมไทยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะคุณสว่างศรีค่ะเห็นกิจกรรมจัดวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะคะเดี๋ยวให้คุณสว่างศรีได้เชิญชวนทุกท่านที่เป็นคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมกันนิดนึงจัดที่ไหนวันที่29แล้วก็เวลาอะไรยังไงบ้างไปร่วมกิจกรรมแล้วจะมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกบ้างแล้วก็ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ยังไงเดี๋ยวให้เชิญชวนอีก1รอบนะคะในช่วงท้ายรายการเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นนะคะที่สวนเบญจสิรินะคะเริ่มตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึง 12.00 นนะคะกิจกรรมในวันนั้นท่านจะได้พบกับการที่บอกอะค่ะเราจะนำขยะมาเพิ่มมูลค่านะคะมาเย็บกระเป๋าเพื่อใส่สตางค์ด้วยตัวท่านเองนะคะและนำยางจืดนะคะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายและวัยของท่านนะคะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมนึงอันนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะน้องอาจจะไปสอนทำสบู่หรือน้ำ EM นะคะเพื่อใช้ประจำบ้านและสามารถนำไปจำหน่ายได้ด้วยค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างฟรีหมดค่ะเชิญนะคะจะได้ทั้งความรู้ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนที่ไหนนะคะและเราก็จะได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่านะคะของขยะนะคะให้เป็นประโยชน์ได้ตรงจุดนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะถ้ามีคนสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเข้าไปดูที่ไหนได้บ้างคะหรือว่าจะสมัครยังไงได้บ้างคะ
0: สมัครในเว็บไซต์ของอาสากาชาดของยุวกาชาดและอาสาสมัครค่ะแฟนเพจแล้วก็จะขึ้นให้แล้วก็เปิดไปเลยค่ะเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าประจำก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะในเว็บไซต์ของยุวกาชาดและอาสาสมัครนะคะ
1: ได้เลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามในเว็บไซต์แล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องขอ
1: ค
0: ขอ
1: ่
0: บ
1: ะ
0: คุณมากๆเลยนะคะหวังว่าวันนั้นเราคงจะได้พบกัน

0: และร่วมสร้างสรรค์ขยะนะคะให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าซึ่งจะไม่ใช่ขยะต่อไปค่ะ
1: ได้เลยค่ะกิจกรรมน่าสนใจมากๆสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วก็ยังได้ช่วยส่งต่อนะคะนอกจากจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะแล้วยังได้ช่วยผู้ป่วยด้วยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุด้วยนั่นเองค่ะรันเองก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2โครงการเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการเย็บลูกบอลบีบมือหรือโครงการแป๊บซี่โคนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านวิทยากรของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าท่านก็เป็นอาสายุวกาชาตินะคะนั่นก็คือคุณสว่างศรีช้างเผือกค่ะที่อาสาสมัครกาชาดของสภากาชาดไทยนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณคุณสว่างศรีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: และคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านวิทยากรและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัย

0: ัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนได้เชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะพบกับพวกเราได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งกับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านค่ะที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆในสโมสรคูณสุขแห่งนี้แหละค่ะสำหรับสโมสรคูณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร้านอาหารแนวเชฟเทเบิลกันสักหน่อยหนึ่งค่ะร้านนี้นะคะเขามีความแปลกแตกต่างยังไงนะคะถึงชวนมาคุยกันในสโมสรคูณสุขวันนี้ต้องไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคูณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับร้านอาหารที่ชื่อว่าปิตา BKK ค่ะอยู่จรัญสนิทวง13กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเป็นร้านอาหาร

0: ในบ้านนะคะเป็นรูปแบบลักษณะแนวเชฟเทเบิลค่ะนะคะที่มาที่ไปเป็นยังไงไปคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณทีค่ะพุ่งพักดีหรือว่าคุณต่วยจากร้านปิดตา BKK ค่ะสวัสดีค่ะคุณต่วยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยเนาะวันนี้สละเวลามาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวความสุขของร้านปิดตาในสโมสรคุณสุขวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะทราบว่ามีภารกิจเนาะทำงานช่วงกลางคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพี่
0: เนาะขยันจังเลยทำไมขยันแบบนี้กลางคืนก็ทำงานแล้วยังจะเปิดร้านอาหารในบ้านอีกชื่อร้านปิดตา BKK
1: ครับผม
0: ต้องให้คุณต่วยช่วยแนะนำตัวเองรวมไปถึงแนะนำร้านให้ได้รู้จักกันหน่อยที่มาที่ไปของร้านรวมไปถึงชื่อร้านด้วยปิดตานี่คือปิดโคลสนี่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ปิดประตูนี่มา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตาก็คือลูกตา
1: ใช่ครับ
0: ตาอย่างนี้เลยแล้วจะหาร้านเจอเหรอ
1: เอาใช้กลิ่นเหรอครับกลิ่น
0: ก็ใช้กลิ่นโอ้นี่ไงแสดงว่าต้องมีที่มาที่ไปอยากให้คุณต่วยช่วยแนะนำที่มาที่ไปนะรวมถึงที่มาของชื่อร้านปิดตาด้วยค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณต่วย
1: จริงๆแล้วคำว่าปิดตามันมาจากว่าผมทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วเวลาถ่ายรูปกับลูกค้าครับผมจะชอบเอามือขึ้นมาปิดตาครับผมชู2นิ้วแล้วก็มาปิดตาไว้ครับก็ที่มาจากแค่นี้เลยครับพี่ชอบถ่ายรูปกับลูกค้าเป็นคาแรคเตอร์เราคร
0: ับ มาจากคาแรคเตอร์ในการถ่ายรูป
1: ใช่
0: จะเป็นปิดตา
1: ใช่แล้วพอตอนนี้
0: ไม่ได้เกี่ยวทีแรกนึกว่าพอมาเปิดร้านอาหารแล้วเราปิดตาทำอาหารไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ
1: มันเกิดขึ้นมาตอนโควิดครับสมัยโควิดเริ่มต้น
0: โควิด
1: ใช่ครับเราก็เลยเอ๊ะทำอะไรดีเพราะตอนนั้นสถานบันเทิงผับบาร์เขาให้ปิดใช่ไหมครับ
0: อ๋อเออใช
1: ่ผมก็เลยหาอะไรทำก็เลยตอนนั้นก็เลยชงน้ำครับทำน้ำเป็นน้ำม็อกเทลอะครับแบบไม่มีแอลกอฮอล์ครับ
0: เพราะเราเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่แล้ว
1: ใช่ครับก็ชงใส่ขวดขายให้ส่งให้ลูกค้าอะไรนะครับออนไลน์ครับก็เลยคิดว่าเราจะทำชื่ออะไรดีนะทีนี้ก็เราชอบถ่ายรูปกับลูกค้าแบบนี้ปิดตาก็เลยเอาปิดตาแล้วกันมันมาจากแค่นี้ครับผม
0: ค่ะเอ้าก็ทำแค่น้ำม็อกเทลนี่ตอนนั้นเริ่มต้นในช่วงโควิดเราออกไปทำงานไม่ได้เพราะว่ามันปิดกันหมดล็อกดาวน์เนาะทั่วโลกเลยแหละตอนนั้นเราก็เลยทำขายออนไลน์เราก็มีสูตรมีอะไรเพราะเราเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่แล้วแต่เราทำเป็นม็อกเทลขายแล้วจากน้ำม็อกเทลใส่ขวดส่งขายออนไลน์มาสู่การเปิดบ้านเป็นร้านอาหารได้ไงคะ
1: พอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นมาเห็นสถานการณ์โควิดที่คลายใช่คร
0: ับ
1: ผมก็หยุดตรงนี้ไปครับก็กลับไปทำงานปกติจากนั้นก็เริ่มส่วนตัวชอบทำอาหารแล้วครับก็เลยทำแต่เป็นอาหารง่ายๆครับแบบเหมือนบันครับเป็นทำสลัดทำอะไรครับถ่ายรูปเล่นๆลงเพจไว้ครับแล้วก็พอสักพักนึงอันนี้ถ้าถ่ายรูปเล่นๆสวยๆเก็บไว้ครับพอมาถึงเราเห็นว่าแม่เราอยู่บ้านเฉยๆครับผมมีวันไม่รู้วันไหนครับพี่มีวันนึงขึ้นมาก็เห็นแบบเห็นแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เวลาเราไม่ค่อยได้ตรงกับแม่ด้วยครับหมายถึงว่าเราทำงานกลางคืนแล้วก็แม่อยู่บ้านกลางวันอย่างก็ส่วนทางกัน
0: ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเท่าไหร่
1: ใช่ครับน้อยครับคุยกันน้อยเหมือนว่าตื่นมาแล้วก็เรานอนเช้าครับนอนตีห้าหกโมงครับตื่นแล้วก็ตื่นสายก็ตื่นบ่ายสองบ่ายสามสี่ห้าโมงเราต้องไปทำงานละก็เลยมีเวลาคุยด้วยกันนิดหน่อยครับเราก็เลยคิดขึ้นมา

0: ะทำยังไงดีก็เลยเห็นแม่เราอ่ะทำอาหารให้เรากินอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
1: ค่ะ
0: ก็เลยลองแม่ลองไหมทำอาหารเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นขายเป็นโต๊ะเนี่ยที่บ้านอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าได้แม่เขาก็โอเคครับไม่มีอะไรในคลาสแม่เรา
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิคุณลูกชายที่น่ารักแป๊บหนึ่ง คือคุณแม่อยู่บ้านเฉยๆแต่ตัวเราทำงานกลางคืนเวลามันไม่ตรงกันในการที่จะเจอการพูดคุยกันใช่ไหมเราไม่ปรับเวลาของเราหรอคะแต่เราชวนคุณแม่มาเป็นเชฟมาทำกับข้าวเปิดบ้านขายอาหารไม่กลัวคุณแม่เหนื่อยเหรอแล้วเราจะได้เจอคุณแม่ตอนไหนล่ะ
0: เป็นวันหยุดครับวันหยุดเราทำกันวันหยุดทำเฉพาะวันหยุดอาทิตย์กับจันทร์ครับผมทำงานประจำเป็น5วันแล้วก็วันหยุดอาทิตย์กับจันทร์ใช่คุณแม่ไม่เหนื่อยคุณแม่เหนื่อยไหม ก็ถามครับบางทีเรามีลูกค้าเนี่ยเราจะถามตลอดว่าแม่โอเคไหมแม่เอาไหมอะไรเงี้ยแม่ก
1: ็
0: ตอบรับตลอดครับถามแม่เหนื่อยไหมผมว่ามันก็ดีกว่าเขาอยู่เฉยๆเนาะอยู่ไม่ได้เจอใครอะไรเงี้ยพอมีลูกค้าเขาก็ได้เจอคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่เรา
1: คือกลัวว่าคุณแม่เหงาเพราะคุณแม่อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะ
0: ครับอยู่กับมาทุกอย่าง
1: อ๋อโอเคเพราะว่าเราเองก็กลางวันเนี่ยก็ไม่ได้ตื่นมาคุยมาทำอะไรกับคุณแม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราทำงานกลางคืน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นช่วงเช้าช่วงเวลาเช้าของเราเนี่ยเราจึงต้องพักผ่อนนอนให้เต็มที่มาตื่นก็ช่วงบ่ายๆพอช่วงบ่ายตื่นได้แป๊บเดียวก็ต้องถึงเวลาไปเข้างานของเราแล้วเพราะเราเป็นบาร์เทนเดอร์เราทำงานตอนกลางคืน
0: ใช่คร
1: ับ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะพูดคุยทำกิจกรรมอะไรกับคุณแม่แต่ใน1สัปดาห์เนี่ยเรามีวันหยุด2วันคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราก็เลยอยากจะทำกิจกรรมสนุกๆ กับคุณแม่บ้างแต่ถ้าจะสนุกกันแค่2คนเดี๋ยวก็จะได้ไม่เต็มที่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทั้งตัวเราและคุณแม่เนี่ยชอบทำกับข้าวกินกันอยู่แล้วทำกินกันที่บ้านอยู่แล้วงั้นก็เปิดบ้านเราเป็นร้านรับลูกค้าสักนิดหน่อยหน่อยดีไหมก็มีลูกค้าแวะมาที่บ้านให้คุณแม่ได้คุยด้วยคุณแม่ก็จะได้ไม่เหงาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าอย่างนั้นค่ะ
0: พอเรามีอะไรตรงนี้ขึ้นมาผมอาจจะเป็นทำหน้าที่เป็นคนจ่ายตลาดใช่ไหมครับแล้วก
1: ็อ๋อค่ะ
0: เรื่องที่เราต้องคุยกันมันก็มีแม่ต้องพิมพ์แม่ได้ฝึกการใช้โทรศัพท์เงี้ยพิมพ์ไลน์หาเราเขาก็จะพิมพ์มาเลยว่าวันนี้เราต้องไปซื้ออะไร1 2 3 4 5 9 10อะไรเงี้ยครับเขาก็ได้คุยกับเรามากขึ้นคุยเรื่องเมนูกันมีเมนูนี้ทำไหมเปลี่ยนอันนี้อะไรเงี้ยครับมันก็มีเรื่องพูดคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็วันหยุดเราก็ได้อยู่บ้านครับจากสมัยก่อนวันหยุดเราก็เอาไปเที่ยวเล่นด้วยนะครับอันเนี้ยพอมีอะไรตรงนี้มาใช่พอมีอะไรที่ทำตรงนี้เราก็เหมือนมันต้องบังคับเราไปในตัวด้วยครับให้เราได้ใช้เวลาอยู่ที่บ้านครับ
1: มันเป็นกิจกรรมที่เป็นการบังคับเราไปด้วยในตัวว่าเราต้องตื่นมานะต้องไปตลาดนะไปซื้อวัตถุดิบมานะในขณะที่แม่ก็เตรียมอยู่ที่บ้านเนาะเราก็ไปเตรียมซื้อวัตถุดิบมาเราก็ต้องดูแลต้อนรับลูกค้าและเราก็ต้องเป็นลูกมือช่วยคุณแม่ด้วยแล้วเราจะออกไปเที่ยวไหนตามสะดวกของเราจะตื่นกี่โมงกี่ยามไม่ได้แล้วเพราะว่ามีลูกค้ามามาที่บ้านเราก็ต้องเตรียมบ้านเราต้องไปเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ต้องมาช่วยแม่และเป็นสิ่งที่เราจะได้ทำกิจกรรมอยู่ร่วมกับแม่ที่บ้านเราด้วย2วันใน1สัปดาห์เนี่ยนะ2วันหยุดเนี้ยวันหยุด2วันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้ใช้เวลากับแม่เราได้อย่างเต็มที่ในบ้านของเราเองด้วย
0: แล้วก็มีใช่ครับ
1: แล้วก็มีรายได้เข้าบ้านด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นการทำกิจกรรมอยู่ในบ้านเราเองในวันหยุดเราได้ใช้เวลาอยู่กับแม่ของเราแล้วมีรายได้เข้าบ้านเราด้วยเข้ากระเป๋าเราด้วยดีแหละเนาะแต่ทราบว่านอกเหนือจาก

0: ที่คุณต่วยมองเห็นตรงนี้ว่ากลัวว่าแม่จะเหงาเนาะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรแล้วก็อยากจะทำกิจกรรมกับแม่ด้วยอยากจะอยู่บ้านมีอะไรทำกับแม่จะได้ไม่เหงานะอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแม่ป่วยด้วยหรือเปล่าคะ
1: มีส่วนครับเหมือนว่าเราเห็นถึงความสำคัญของเวลาครับว่าเราจะได้ใช้เวลาอยู่กับเขาอีกนานสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่รู้ไงครับเราก็เลย
0: ถอยหลังแล้ว
1: ประมาณนั้นครับก็เลยจะได้ไม่ต้องพออนาคตมันจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรเราจะได้ไม่ต้องเสียใจครับว่าไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยบอกรักไม่เคยกอดไม่เคยอะไรเราก็จากนั้นเราก็เริ่มทำมาตลอดครับคือต้องเห็นถึงตรงนี้ก็มีส่วนครับหมายว่าเห็นถึงพ่อคุณแม่ไม่สบายอะไรครับก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เราอยากจะทำสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยอะไรครับ
0: พอทราบว่าคุณแม่ป่วยคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คุณแม่ตุ๊เนาะคุณแม่ตุ๊ชเนตาพุ่มพักดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีโอกาสได้คุยกับคุณแม่ไปนะคะคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้เนาะแล้วก็ทำการรักษากลายเป็นว่าซึ่งคุณแม่เองก็ได้มาบอกเล่าในรายการว่าที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยโหมันคือการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยสำหรับคุณแม่เป็นการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สำหรับคุณแม่เลยนะ
1: คร
0: ับ แต่กลายเป็นว่าพอวันนี้ได้ฟังคุณต่วยในฐานะลูกชายเนาะพูดถึงเนี่ยได้เห็นในอีกมิตินึงในอีกมุมนึงว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่รางวัลที่1ของคุณแม่เท่านั้นแต่มันกลายเป็นรางวัลที่1ของคุณต่วยด้วยเนาะการป่วยของคุณแม่มันทำให้ความคิดอะไรหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเกิดขึ้นมันทำให้คุณต่วยเห็นคุณค่าของเวลาที่จะใช้ร่วมกันกับคุณแม่ได้อย่างชัดเจน
1: ใช่
0: มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะนะ
1: ใช
0: ่เราไม่ได้หวังว่าเราจะมีรายได้มีกำไรจากการเปิดบ้านรับลูกค้ามากินข้าวที่บ้านเรามากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้หวังตรงนั้นแต่สิ่งที่เราตั้งใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือการได้ใช้เวลาในวันหยุดจากการทำงานสัปดาห์ละ2วันของเราเนี่ยแหละวันหยุดเนี่ย2วันต่อสัปดาห์ที่เราได้หยุดคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราอยากจะใช้เวลาตรงเนี้ยกับแม่ของเราในบ้านของเราทำสิ่งที่เรากับแม่เราชอบและทำด้วยกันได้ให้อย่างเต็มที่ให้ได้มากที่สุดนานที่สุดเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับแรกๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไม่ได้คิดถึงกำไรแล้วแค่คนมาทานอาหารที่บ้านก็รู้สึกดีแล้วครับแล้วปีแรกก็เป็นคนรู้จักเราซะเกือบ 100% เลยครับปีแรกสองปีแล้วครับ
0: เพื่อนฝูงคนรู้จักนี่แหละ
1: ใช่ครับเขาช่วยเราเป็นเพื่อนพี่น้องครับช่วยเราซัพพอร์ตเราเราทำอาหารที่บ้านนะเขาก็จองกันมาทานเขาก็ต้องขอบคุณพี่ๆเหล่านั้นครับผมพอปีที่สองเนี่ยก็เริ่มเป็นลูกค้าที่เราไม่รู้จักแหละเห็นตามสื่อตามอะไรแล้ว
0: ครับผมอ๋อค่ะ
1: ปีแรกก็เป็นคนรู้จักซัพพอร์ตเราช่วยเราครับผม
0: แล้วลูกค้าที่ไม่ได้รู้จักเราได้ยังไงเราทำการโปรโมตประชาสัมพันธ์ช่องทางไหนอะไรยังไงเขาถึงรู้จักเราหรือว่ามันเกิดมาจากปากต่อปากจากคนที่รู้จักคุ้นเคยกับเราเข้ามากินแล้วเขาไปบอกต่อเขาอะไรอย่างนี้คะ
1: ด้วยครับเป็นปากต่อปากครับแล้วก็เป็นพอน่าจะมีสื่อออนไลน์มาเห็นนะครับมานำเสนอเรื่องราวของเราอะครับในการเราทำอาหารกับคุณแม่ครับก็มีหลายสื่อเข้ามานำเสนอเรื่องนี้ครับจริงๆเราทาง

0: ฟังเราไม่ค่อยได้ทำการโปรโมทสักเท่าไหร่ครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: นะหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรคุณสุวิทยุจุฬานะคะที่ติดตามเรา
0: ขอบคุณมากครับ ใช่ครับ
1: เปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดบ้านเป็นร้านมากี่ปีแล้วคะ
0: ทั้งหมดสองสิงหานี้จะครบ2ปีแล้วครับ
1: โอ้นะ
0: ครบ2ปีใช่แล้วครับ
1: จะครบ2ปีแล้วนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองบ้างคะ
0: ตัวเราเองเหรอครับ
1: อืมมีไหม
0: ถ้ามีก็มันเกิดขึ้นจากตัวแม่ก่อนแล้วกันได้ไหมครับแล้วค่อยมันส่งผลถึงตัวเราอะครับ
1: อืมค่ะ
0: พอแม่เริ่มทำแม่เริ่มมีรอยยิ้มอะไรมากขึ้นเนี่ยครับมันก็ส่งผลทำให้เราสบายใจมากขึ้นเบาใจขึ้นยังเห็นถึงเขาแบบมีความคิดที่ดีมีรอยยิ้มอะไรผมว่ามันก็ส่งผลถึงเราครับส
1: ่
0: วนตัวผมเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเหนื่อยครับเหนื่อยอันนี้ชัดครับเหนื่อยไม่ครับหลักๆ
1: เหนื่อย
0: แม่ครับเหนื่อยผมเหนื่อยหลักๆใช่เหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือแม่ครับแม่มีรอยยิ้มมากขึ้นมีอะไรมากขึ้นผมก็ทำให้เราเบาใจครับเบาใจรู้สึกว่า
1: เราค่ะ
0: รู้สึกว่าทำเราก็เหมือนภูมิใจนิดนึงฮะครับภูมิใจนึงว่าทำให้แม่แล้วก็ยิ่งลูกค้าชอบอาหารแม่เราแล้วก็รู้สึกสบายใจครับสบายใจอยู่
1: อืมนะก็คือ
0: ดีใจอะไรมากแค่รู้สึกสบายใจครับ
1: มันได้ความสบายใจมาแหละเพราะว่าแม่ไม่เหงาแม่มีรอยยิ้มแม่ได้ทำอะไรที่แม่รักแม่ชอบเนาะแม่มีความสุขเราก็เลยรู้สึกสบายใจเบาใจเนาะว่าแม่ไม่เหงาแล้วเนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีอาการออกมาให้เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณแม่ใช่ไหมคะนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรักษาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าแม่เอาเวลาเนี่ยมาทำกับข้าวได้ทำอะไรที่มันมีความสุขนะเปิดแค่สัปดาห์ละ2วันคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์ช่วงเวลาที่เหลือนี่คุณแม่ก็นั่งคิดเมนูไปเนาะว่าจะทำอะไรบ้างใช่ไหม
0: เมนูเขาต้องคิดเมนูนั่งคิดต้นทุนกำไรเขานั่งบวกลบคูณหารครับได้ฝึกให้เขาได้ใช้สมองใช้อะไรครับก็ดีมันดีจริงๆครับหมายถึงว่าสิ่งที่มันทำขึ้นมาครับ
1: มีอะไรให้ได้คิดได้ทำ
0: ใช่ครับบวกเลขทั้งวันซื้อนู่นซื้อนี่อะไรครับเขาก็ได้จดเขาต้องจดใส่กระดาษครับบวก50บวก2อะไรเงี้ยเขาก็นั่งคิดของเขาแล้วเราก็มีอะไรให้เขาทำ
1: จริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีเลยเนาะที่จะช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบประสาททั้งหมดของผู้สูงอายุเลยนะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ในเรื่องความจำในเรื่องของการทรงตัวกล้ามเนื้อในเรื่องของความจำนี่ก็คือในเรื่องของการคิดคำนวณต่างๆเนาะในเรื่องของการคิดเมนูต่างๆคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เนาะสูตรนั้นสูตรนี้นะบางทีต้องจดจำว่าจะต้องปรุงเครื่องปรุงมีอะไรยังไงบ้างใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นในเรื่องของความจำเนาะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพทางกายก็ได้ในเรื่องของการทรงตัวการอะไรต่ออะไรเนาะเพราะว่ามันต้องยืนทำกับข้าวใช่ไหมคะเนาะต
0: ้
1: องยืนต้องเดิน
0: ใช่
1: นี่ได้เต็มๆเลยเนาะในเรื่องของความแข็งแรงทั้งระบบประสาทที่เป็นเกี่ยวกับความคิดความทรงจำแล้วก็เรื่องของการทรงตัวนี่ได้เต็มมาทุกอย่างเลยอืม
0: บางทีเขานึกสูตรไม่ออกเขาก็โทรหาป้าหาย

0: ญาติอะไรเงี้ยครับเขาได้คุยมันโชคดีครับเขาพอมันเกิดขึ้นแล้วมันต่อเนื่องกันหลายๆอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับก็ได้คุยกับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยอันนี้ทำยังไงนะเด็กๆสมัยเด็กๆอันนี้แม่ให้ทำยังไงมาถึงยายอะครับเขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับดีใจครับ
1: ก็ได้มีการติดต่อพูดคุยกันในหมู่พี่น้องญาติพี่น้องแล้วก็พอถึงเวลาก็มีลูกค้ามาให้พูดคุยทักทายสร้างรอยยิ้มด้วยกันอีกแล้วพออาหารอร่อยเสียงชมจากลูกค้าคำชมจากลูกค้านี่แหละก็จะเป็นพลังใจให้คุณแม่ด้วยใช่ไหมมันอร่อยอ่ะร้อยจังหู้เนาะร้อยแรงร้อยแรงนะ
0: ร้อยแรงคร
1: ับ
0: ผม
1: ทราบว่าคุณแม่เป็นคนใต้นะคนชุมพรนะทำอาหารใต้ใช่ไหมคะนะพอได้คำชมเนาะก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่อีกทางหนึ่งเนาะได้ในเรื่องของพลังใจกำลังใจด้วยเราในฐานะคนเป็นลูกก็เบาใจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้นี่คือคิดกิจกรรมอย่างเดียวนี่คือได้คุ้มเลยนะได้มามากได้ผลตอบรับได้ผลลัพธ์มามากกว่า1อย่างนะคะเนี่ยโอ้โห
0: จริงครับเกินคุ้มเลยครับ
1: นะผู้บริหารต้องคิดให้ได้แบบนี้นะนักยุทธศาสตร์
0: ผมโชคดีอะครับ
1: ค่ะตอนแรกก็นึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะแต่พอฟังเล่ามาเรื่อยๆโอ้ได้ขนาดนี้เลยเนาะได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะความสุขของแม่เมื่อเขาได้รับเมื่อเราเห็นเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆใช่คร
1: ับ เนาะมาถึง2นาทีท้าย อยากให้คุณตวยช่วยแบ่งปันบอกเล่าสิ่งไหนที่อยากฝากอยากแบ่งปันไว้หรือเชิญชวนประชาสัมพันธ์เนาะช่วงเวลาเปิดปิดร้านต้องติดตามที่ไหนโทรจองยังไงสำหรับ2ทีท้ายนี้อยากจะบอกอะไรประชาสัมพันธ์สิ่งไหนเชิญได้เลยค่ะ
0: สิ่งแรกเลยอยากจะผมเคยได้ยินนะว่าเวลาเคยได้ยินคำนี้ครับหมายถึงว่า อยากทำอะไรให้รีบทำนะก่อนที่คนใกล้ๆตัวเราจะไม่อยู่อะไรเงี้ยพอผมได้ลงมือทำแล้วมันรู้สึกว่ามันจริงครับหมายถึงว่าอยากให้ทุกคนลองทำครับอะไรที่ไม่เคยทำเช่นบอกรักคนใกล้ตัวแสดงความรักด้วยการกอดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับลองทำดูครับผมว่ามันจริงครับทำก่อนที่เราจะไม่ได้ทำครับมันทำให้เรารู้สึกดีจริงๆครับเรื่องนี้ทำให้จิตใจเราสบายใจครับครับเรื่องนี้ที่อยากฝากแล้วก็ส่วนร้านของผมเปิดตอนนี้ครับเปิดแค่อาทิตย์กับจันทร์ครับเป็นมื้อกลางวันครับทักเข้ามาจองได้ที่ Instagram หรือว่า Facebook ได้เลยครับทางข้อความครับผมอนาคตอาจจะเปิดศุกร์เสาร์ครับแต่ตอนนี้ขอเป็นอาทิตย์กับจันทร์ก่อนครับผม
1: เป็นสัปดาห์ละ2วันคือวันอาทิตย์กับวันจันทร์ในมื้อกลางวันใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าทำกันในบ้านแล้วก็แรงกำลังมีเท่านี้เนาะก็รับแค่วันละโต๊ะใช่ไหมคะนะวันละ1โต๊ะ1ถึง2
0: ใช่ค
1: ่ะวันละโต๊ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจองกันก่อนนะคะจองล่วงหน้ากันนิดนึงนะคะเนาะจะได้ให้แม่ครัวช่วยคิดเมนูที่จะมานำเสนอให้อร่อยอร่อยกันด้วยนะลองเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามกันได้นะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น IG นะคะหรือเพจมีเพจด้วยใช่ไหมคะเนาะมี IG TikTok แล้วก็เพจชื่อร้านว่าปิดตา BKK พิมพ์เสิร์ชหาใน Google ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยครับ PIDTA แล้วก็ .BKK ครับผม
1: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ P โปแลนด์นะคะ I แล้วก็ D dog แล้วก็ T Thailand แล้วก็ตัว A แล้วก็ dot ก
0: ็
1: คือจุดเนี่ยค่ะจุด B boy K king K

King 2ตัวนะคะก็คือ Bangkok นั่นเอง BKK นะคะ pitta.bkk นะคะเข้าไปติดต่อติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้พิมพ์คำว่าปิดตาภาษาไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวทุกช่องทางจะขึ้นมาเองนะ

0: ขอบคุณจริงๆได้อะไรเยอะมากวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะนั่นคือคุณตวยค่ะคุณทีค่ะพุ่มพักดีจากร้านปิดตา BKK นะคะจรัญสนิทวงศ์13ค่ะซอยพาณิชย์ทน11นะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: เราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปในยุคเมจิทิ้งเวลาห่างจากจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนับเป็นร้อยปีในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปลุยลุยลุยไปจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้ากลายเป็นชาติมหาอำนาจอยู่ในยุคหนึ่งแต่ตลอดที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจนี้เนี่ยจีนกลับเป็นชาติที่อ่อนแอมากจีนมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่จีนปฏิรูปแล้วนั่นแหละนะครับถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยกว่าจีนจะคิดได้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็คงจะรู้แล้วว่าจีนนั้นสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียไปไม่น้อยเลยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความถือตนนะฮะว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าชาติใดๆจนกระทั่งเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในยามที่ถูกคุกคามและก็เห็นอยู่ชัดๆว่าพ่ายแพ้
1: พูดถึงเมนูอาหารจานหนึ่งเชื่อว่าจะเป็นเมนูในใจของใครหลายคนค่ะจะเรียกมันว่าเป็นซุกี้เป็นหม้อไฟเป็นชาบูหรือว่าเป็นหมูกระทะแจ่วฮ้อนของบ้านเราและแม้กระทั่งจิ้มจุ่มก็คือความหมายเดียวกันเป็นเมนูที่ต้มร้อนมีน้ำซุปจะรสชาติเผ็ดหรือจะเป็นจืดแล้วแต่แล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อใส่ทุกอย่างปนกันไปมีรสชาติที่ปรุงด้วยน้ำจิ้มต่างหากส่วนที่เหมือนร่วมกันก็คือว่าเป็นเมนูต้มแล้วลักษณะการกินก็ต้องกินล้อมวงหลายๆคนมากินด้วยกันสนุกสนานเฮฮาเป็นพื้นที่ของการอร่อยกับอาหารสามารถที่จะพบปะสังสรรค์เป็นพื้นที่ให้ความสนุกด้วยการที่ผู้ที่กินร่วมกันสามารถจะเป็นเชฟด้วยตัวเองลงมือปรุงลงมือเด็ดผักหรือว่าผสมส่วนผสมต่างๆเมนูหม้อร้อนนี้นะคะเริ่มต้นจากในจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคของมองโกแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาในหลายราชวงศ์อยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์จีนหลายสมัยกระจายขยายไปสู่หลายชาติในเอเชียตะวันออกญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามแม้กระทั่งไทยก็รับมาและมีดัดแปลงเสริมแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่วัตถุดิบทราบไหมคะว่าเจ้าหม้อไฟนี้เป็นหนึ่งในเมนูสำคัญที่มีส่วนร่วมของการเปลี่ยนแปลงการเมืองในหลายประเทศแล้วได้เป็นพื้นที่สำคัญของการแลกเปลี่ยนไอเดียวัฒนธรรมการล้อมหม้อไฟหรือว่าสุกี้ยากิจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความอิ่มท้องค่ะแต่เป็นพื้นที่ทางสังคมที่พังทลายล้อมละลายชนชั้นเป็นพื้นที่ของการ

0: ก่อตัวแนวคิดก้าวหน้าเป็นผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามกระแสทานของการปฏิวัติทางการเมืองในเอเชียตะวันออกหากมองลึกลงไปในหม้อไฟหรืออาหารประเภทสุกี้ยากี้ก็จะพบความเกี่ยวโยงที่น่าทึ่งนะคะทั้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมและการเปลี่ยนผ่านของการปฏิรูปในญี่ปุ่นรวมทั้งการปฏิวัติในจีนด้วยรับรองได้ค่ะว่าวันนี้ฟังรายการจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจเบื้องหลังและประวัติศาสตร์ของการเมืองในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกได้อย่างลึกซึ้งคุยกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับสุกี้ยากี้ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือหม้อไฟที่เรารู้จักกันในอาหารจีนชาวจีนเนี่ยกินเมนูนี้มาเป็นเวลานับพันปีแล้วเมื่อพันกว่าปีก่อนญี่ปุ่นซึ่งมาติดต่อกับจีนแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมต่างๆของจีนไปไว้ในประเทศของตัวเองเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออาหารรายการหม้อไฟคนญี่ปุ่นก็กินหม้อไฟเนี่ยมาช้านานเขาไม่ได้เรียกว่าสุกี้ยากี้อะไรหรอกนะครับแต่ว่าสาเหตุที่กลายมาเป็นสุกี้ยากี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปในยุคเมอิจิของญี่ปุ่นเกิดขึ้นเมื่อ100กว่าปีก่อนตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของเราก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเองก็รู้ว่าชาติตะวันตกได้เข้าไปคุกคามและรุกรานประเทศจีนเมื่อได้รับชัยชนะในการทำศึกแต่ละครั้งกับจีนเนี่ยตะวันตกก็เอาอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าไปในประเทศจีนเป็นความเจริญก้าวหน้าแบบตะวันตกนะครับแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยจีนซึ่งเห็นความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกนั้นจีนก็แตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เห็นว่าจะต้องปรับตัวเอาความเป็นตะวันตกเข้ามาบ้างแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยแม้จะเอาความเป็นตะวันตกเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาแบบเต็มที่ถึงที่สุดแล้วก็ยังดูถูกดูแคลนว่าวัฒนธรรมตะวันตกหรือความเป็นตะวันตกนั้นก็ยังด้อยกว่าของจีนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ไม่เอาเลยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่จีนเนี่ยกลุ่มนี้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเมื่อจีนเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็ยังถูกชาติตะวันตกบ้างและตอนหลังมีญี่ปุ่นเข้ามาแจมด้วยก็เข้ามาคุกคามญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเห็นว่าจีนเนี่ยถูกตะวันตกมารุกรานตั้งแต่นานมาแล้วนะครับญี่ปุ่นก็รู้ตัวดีว่าถ้าขืนยังปฏิบัติตนแบบจีนและแข็งขืนแบบจีนเนี่ยสักวันหนึ่งญี่ปุ่นก็ต้องโดนแน่ๆฉะนั้นญี่ปุ่นก็ไม่รอช้านะครับพอเห็นความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกญี่ปุ่นก็รีบปฏิรูปตัวเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของการปฏิรูปของญี่ปุ่นก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นจากการที่รับมาหมดเลยเห็นอะไรของตะวันตกเนี่ยนะครับดีไม่ดีอะไรยังไงก็แล้วก็อ้าแขนรับมาหมดแต่พอญี่ปุ่นทำไปทำไปรับมารับไปแล้วเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็พบว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมาะกับตัวเองครับผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นรับเอาการลีลาดแบบตะวันตกนะครับ
0: ทำ
1: ไปทำมารูปร่างหน้าตาของคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แบบคนตะวันตกเวลาลีลาดและมันดูประดักประเดิญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าอ่ะอันนี้มันไม่เหมาะกับตัวเองญี่ปุ่นก็เลยตัดออกไปแล้วถ้าอะไรที่รับมาญี่ปุ่นก็พยายามทำให้มันเหมือนที่สุดเรียกกันว่าเรียนแบบเลยเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เรื่องสุกี้ยากี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงปฏิรูปนี้หนึ่งในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาติตะวันตกที่ญี่ปุ่นรับมาเนี่ยมันก็มีอาหารอยู่ด้วยแล้วมีอาหารอยู่รายการหนึ่งก็คือสเต็กของชาติตะวันตกเนี่ยเขามักจะกินเนื้อวัวกันนะครับแต่เดิมเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้นิยมกินเนื้อวัวนะครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็นเกาะอาหารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลา
0: ทะเลปลาใช่ค่ะ
1: พอรับเอาเนื้อวัวมาญี่ปุ่นก็ปฏิบัติต่อเนื้อวัวไม่ถูกว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงเรื่องนี้เนี่ยนะครับญี่ปุ่นจริงจังถึงขนาดที่ว่าตัวขององค์จักรพรรดิเมอิจิเนี่ยถึงกับต้องออกมาเสวยสเต็กนะครับเป็นตัวอย่างให้คนญี่ปุ่นได้เห็นว่าเนื้อวัวเนี่ยมันทานได้คนญี่ปุ่นเราก็รู้นะครับว่าเขาให้ความเคารพนับถือจักรพรรดิมากก็ขนาดจักรพรรดิเสวยได้แล้วทำไมประชาชนธรรมดาจะกินไม่ได้นะครับในที่สุดคนญี่ปุ่นก็เลยเปิดใจรับเอาเนื้อวัวมาเป็นหนึ่งในรายการอาหารของตัวเอง
0: ในด้านหนึ่งก็คือเป็นประจักษ์พยานเพื่อจะยืนยันกับคนญี่ปุ่นให้เชื่อมั่นว่ามีความซีวิไลหรือพัฒนาแล้วทัดเทียมกับตะวันตกในลักษณะนั้นด้วยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับมันเป็นการเรียนแบบให้มันเหมือนที่สุดเพื่อจะได้ขึ้นชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นชาติซีวิไลเนื้อวัวเนี่ยก็เ

0: เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งละอันพลันน้อยที่ยิบรับมาแต่ว่าพอรับมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าปฏิบัติต่อเนื้อวัวไม่ถูกมันจะมาทำยังไงดีนะครับเอามาย่างสเต็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนญี่ปุ่นนั้นคุ้นเคยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีกลุ่มคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอถึงฤดูร้อนอากาศกำลังดีเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็เหมือนกับคนหลายๆชาติเขาก็จะไปตั้งวงกินสาเกก็คือดื่มเหล้านะไปตั้งวงกินข้าวอะไรกันอย่างนี้มันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่เรื่องของการกินเนื้อวัวเข้ามาคนญี่ปุ่นกลุ่มนึงเนี่ยก็เอาเนื้อวัวไปนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำยังไงในที่สุดเมื่อคิดไม่ออกญี่ปุ่นก็เอาง่ายๆก็คือว่าก็หั่นเนื้อวัวแล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาเป็นเวลานับร้อยปีเนี่ยนะคนญี่ปุ่นก็เวลาไปปิกนิกก็ตั้งหม้อไฟก็เอาเนื้อวัวหั่นแล้วก็เอามา
1: จิ้มลวก
0: ในรายการของหม้อไฟ
1: เห็นจากที่อาจารย์บอกว่าคนญี่ปุ่นทำอะไรแล้วจริงจังเพราะว่าเมื่อรับเนื้อวัวมาตอนแรกแม้ว่าจะปฏิบัติไม่ถูกและสเต็กก็อาจจะไม่ได้ถูกจริตทั้งหมดเพราะต้องย่างเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่จึงได้ดัดแปลงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่หั่นให้เนื้อบางลงแล้วเอาไปอยู่ในเมนูต้มลวกแต่สิ่งที่เป็นประจักษ์พยานในความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงจังก็คือว่าถึงพศนี้เรารู้กันอยู่ว่าทั่วโลกเนี่ยทราบดีเนื้อชั้นดีต้องเป็นเนื้อที่ปะยี่ห้อของญี่ปุ่นหรือเนื้อวากิวเนื้อวัวที่แบบเนื้ออย่างคุณภาพเกรดพรีเมียมทั้งหลายก็มีชื่อเสียงมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่แล้วกลายเป็นเนื้อสัตว์ที่แพงที่สุดของญี่ปุ่นเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยต่อเงินในกระเป๋านะกินปลาดีที่สุดแต่ถ้าไปกินเนื้อวัวนี่นะครับกระเป๋าแฟบทันทีนะครับขนาดเนื้อวัวที่คุณภาพปกติธรรมดานะด้อยๆแล้วนะก็ยังแพงกว่าเนื้อวัวในเมืองไทยหลายเท่า
1: ในยุคก่อนนั้นนะที่บอกว่าในญี่ปุ่นไม่ได้มีความนิยมเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัวหรือหมูโดยเฉพาะวัวเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยก็มีห้ามด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านร้านช่องธรรมดาคนทั่วไปจะไปกินโดยปกติกินอย่างโออาเปิดเผยนี่ไม่ได้ต้องไปแอบไปซ่อนกินทีนี้พอจุดเปลี่ยนสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีการปฏิรูปในยุคเมจิที่จักรพรรดิได้มาเสวยเนื้อวัวออกให้สาธารณะเห็นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้คนปฏิบัติตามแล้วก็ได้แพร่หลายต่อมาในเวลาต่อมาใช่ไหมคะจัน
0: ใช่เนื่องจากมันเป็นเนื้อวัวใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นก็มานั่งคิดเอาไหนๆมันก็เป็นเนื้อวัวแล้วก็ไปลงในหม้อไฟซึ่งตัวเองก็กินหม้อไฟมาเป็นเวลานับร้อยนับพันปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอะไรพิเศษพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับการเอาเนื้อวัวมาทำอยู่ในหม้อไฟเนี่ยมันก็เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ในเรื่องของน้ำจิ้มที่กินกับเนื้อวัวโดยเฉพาะเรื่องของน้ำซุปว่าจะต้องเป็นน้ำสต๊อกแบบน้ำซุปแบบไหน อย่างเช่นที่เราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้ที่เราไปกินนะครับซุกี้เนี่ยทางร้านก็จะตอกไข่ดิบใส่ลงมาด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพอมันมีความลงตัวของมันในเมนูเนื้อวัวในนี้แล้วเนี่ยในที่สุดคนญี่ปุ่นก็เรียกอาหารรายการนี้ว่าสุกี้ยากิแล้วหลังจากนั้นนะครับด้วยรสชาติของน้ำซุปก็ดีหรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่ซึ่งต่อมามันก็คงมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นที่ถูกปากของชาวโลกในที่สุดสุกี้ยากิเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันของชาวโลกมาจนถึงทุกวันนี
1: ้พายี่ห้อด้วยญี่ปุ่นแต่ว่าอาหารในประเภทเดียวกันที่บอกว่าญี่ปุ่นก็รับมาจากจีนแล้วจริงๆหม้อไฟของจีนเนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์การเมืองหลายยุคหลายสมัยสามารถไล่ย้อนมาตั้งแต่ยุคกุบไลข่ามาถึงเรื่องราชวงศ์หมิงมาถึงช่วงของการล่มสลายของราชวงศ์ชิงแล้วก็ต่อมาช่วงของดร.ซุนยัตเซนรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะฮะอาจารย
0: ์ครับญี่ปุ่นรับมาแล้วเนี่ยเป็นที่รู้จักกันนะครับสรุปแล้วก็คือสุกิยากิเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่รายการอาหารเล็กๆเพียงแค่รายการเดียวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนะครับอันนี้คือยุคเมจิแต่ในช่วงเวลาเดียวกันของยุคเมจิเราย้อนกลับไปที่จีนเราก็จะพบว่าจีนนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอย่างไรจีนก็ไม่ยอมปฏิรูปถึงตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นปฏิรูปหลุยจนกระทั่งมีความเจริญจนกระทั่งกลายเป็นชาติที่มาคุกคามจีนจากที่ครั้งหนึ่งอ่ะเป็นชาติที่ขึ้นต่อจีนอ่อนน้อมต่อจีนขนาดที่ว่าจีนเนี่ยถูกญี่ปุ่นคุกคามไปแล้วเนี่ยจีนก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนอะไรเลยทำไปทำมาเนี่ยนะครับในช่วงปลายราชวงศ์ชิงนั้นนะครับถามว่ามีการปฏิรูปไหมก็มีอยู่ครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งก็คือปฏิรูปแล้วปรากฏว่าล้มเหลวกลุ่มปฏิรูปก็ถูกปราบลงนะครับไม่กี่ปีก่อนที่ราชวงศ์จะล่มสลายราชวงศ์ชิงก็ทำแผนปฏิรูปนะครับ แต่ว่าทำไปทำมาก็อืดอาดยืดยาดเหมือนกับว่าไม่เต็มใจทำในที่สุดก็ล้มเหลว

0: หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของราชวงศ์ชิงไม่ว่าจะทำอะไรมันก็สายไปเสียแล้วจนกระทั่งถึงปี1911นะครับราชวงศ์ชิงก็ถูกปฏิวัติโค่นล้มลงไปโดยดร.สุนยัตเซนแล้วจีนก็เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ปี1912แล้วในยุคสาธารณรัฐเนี่ยนะครับถึงตอนนั้นจีนก็รับเอาความทันสมัยของตะวันตกมาละแต่ว่าหม้อไฟของจีนก็ยังคงเหมือนเดิมคนจีนกินมาอย่างไรนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมจีนเปลี่ยนแปลงโดยการรับเอาความเจริญก้าวหน้าของตะวันตกมาก็จริงนะครับแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนยากมากจนกระทั่งถึงปี1949ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองคราวนี้สังคมจีนเวียงกลับไปสู่ในขั้วของซ้ายสุดจีนในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะดำรงความเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัดนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ30ปี
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งถึงยุคของเติ้งเสี่ยวผิงในที่สุดยุคนี้นี่เองนี่แหละจีนจึงเข้าสู่ยุคปฏิรูปอย่างจริงๆจังๆซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี1978ต่อเนื่องมาถึงปี1979หล
1: ัง
0: จากนั้นมานะครับจีนก็ปฏิรูปจนกระทั่งเป็นจีนดังที่เราเห็นในทุกวันนี
1: ้ก่อนจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงและความเกี่ยวพันระหว่างหม้อไฟหรือการปฏิรูปในจีนเนี่ยนะคะมีเกร็ดเล็กๆที่น่าสนใจมากค่ะคุณฟังกับอาจารย์คะสุกิยากิที่เกี่ยวข้องกับดร.ซุนยัตเซนน่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงปลายราชวงศ์ชิงที่แผ่นดินจีนเนี่ยร้อนเป็นไฟนักคิดนักปฏิวัติถูกตามล่าต้องหลบหนีกันมาแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะหนีไปก็คือไปอยู่ที่โยโกฮาม่าที่ญี่ปุ่นซึ่งมีย่านไชน่าทาวน์เกรดเขาก็บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะมีการนัดพบปะและพูดคุยกันเนี่ยหนึ่งในนั้นดร.ซุนยัตเซนกับพวกและคณะนักปฏิวัติก็มักจะใช้โอกาสในการพบปะทั้งปัญญาชนทั้งกลุ่มผู้อุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่นด้วยการพูดคุยกันในเมนูรอบหม้อสุกี้ยากินี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนั้นน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแล้วก็เลยเป็นพื้นที่ของการนัดหมายมาคุยพบปะเพื่อจะลองดูว่าสามารถที่จะมีความคิดอ่านหรือการวางแผนอะไรกันยังไงได้บ้างกลับไปที่จีนค่ะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกพอถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะจากการปฏิรูปช่วงแรกที่ช้าเหมือนกับไม่ค่อยจะเต็มใจอยากจะเปลี่ยนพอถึงวันหนึ่งพลิกผันปั๊บคอมมิวนิสต์ขึ้นมายุคของเติ้งเสี่ยวผิงมันพลิกกลับอย่างฉับพลันแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ
0: เราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปในยุคเมจิทิ้งเวลาห่างจากจีนในยุคเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนับเป็นร้อยปีในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปฏิรูปลุยลุยลุยไปจนกระทั่งเกิดความเจริญก้าวหน้ากลายเป็นชาติมหาอำนาจอยู่ในยุคหนึ่งแต่ตลอดที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจนี้เนี่ยจีนกลับเป็นชาติที่อ่อนแอมากจีนมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่จีนปฏิรูปแล้วนั่นแหละถ้าเราพูดกันแบบบ้านๆเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยกว่าจีนจะคิดได้ว่าเฮ้ยตัวเองต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปเป็นเวลาร้อยกว่าปีเราก็คงจะรู้แล้วว่าจีนนั้นสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียไปไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งความถือตนนะฮะว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าชาติใดๆจนกระทั่งเกิดทิฏฐิมานะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในยามที่ถูกคุกคามแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆว่าพ่ายแพ้พอครั้นจะเปลี่ยนก็เกิดปัญหาต่างๆนานาวุ่นวายเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเกิดสงครามกลางเมืองทำสงครามกับญี่ปุ่นอะไร 108,009 นะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง100กว่าปีเนี่ยพอจีนเริ่มตั้งตัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ที่นะครับแล้วจีนก็เริ่มปฏิรูปทุกวันนี้เนี่ยเวลาจีนพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองผมเองก็ยังนึกชมอยู่ในใจนะครับว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาจีนพูดถึงความเจริญก้าวหน้าของตัวเองจีนไม่เคยลืมที่จะพูดถึงความเสื่อมถอยของตัวเองนะครับจากเหตุการณ์เมื่อ100กว่าปีก่อนและจีนก็พยายามเตือนชาวจีนด้วยกันเองนะครับว่าอย่าลืมวันคืนที่ขมขื่นสิ่งที่ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปไปเนี่ยนะครับญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับปฏิรูปไปแล้วเนี่ยในขณะที่จีนนั้นไม่ทำอะไรเลยแล้วกว่าจะทำก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาเป็นร้อยปีถึงจะทำนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเวลาปฏิรูปนะครับเขาปฏิรูปแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เว้นแม้แต่สุกี้ยากิก็คือสุกี้ยากิกับการปฏิรูปของจีนและญี่ปุ่นนะครับสุกี้ยากิเนี่ยมันเป็นอาหารของจีนแท้ๆนะครับแต่ทำไมชื่อเสียงคำว่าสุกี้ยากิมันจึงตกไปเป็นของญี่ปุ่น
1: เจ้าหม้อไฟหรือสุกี้ยากิเนี่ยนะคะ

0: มันน่าสนใจตรงที่ว่าอยู่มากับประวัติศาสตร์จีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในเมนูอาหารที่ทำให้อิ่มท้องเท่านั้นนะคะแต่ยังได้ส่งความหมายที่สองที่สามซ่อนอยู่ในหลายมิติด้วยเอาตัวอย่างเช่นในยุคของกุบไลข่านก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงของราชวงศ์หมิงเมนูนี้เรียกว่าเป็นส่วนหยางโร่หรือว่าเนื้อแกะลวกก็คือเมนูหม้อไฟต้มลวกที่เป็นเนื้อชิ้นบางๆที่หั่นอย่างเร็วๆกินรีบๆแล้วจะออกไปรบกันเนี่ยนะเมื่อชาวฮั่นลุกฮือขึ้นมาเพื่อจะขับไล่ราชวงศ์หยวนสถาปนาราชวงศ์หมิงเนี่ยวัฒนธรรมการกินเนื้อลวกหม้อไฟถูกมองว่าเป็นพวกของทางเหนือแล้วก็มองว่าเหมือนกับไม่ซีวิไลแต่ท้ายที่สุดก็รับมากลายเป็นส่วนหนึ่งของเมนูวัฒนธรรมของอาหารการกินของผู้คนทีนี้พอมาถึงตอนยุคของราชวงศ์ชิงที่ชาวแมนจูปกครองจีนปรากฏว่าเมนูหม้อไฟแบบทองเหลืองที่มีช่องตรงกลางเนี่ยนะคะมันถูกพัฒนาสถานะคือจากความนิยมเยอะๆกลายเป็นอาหารราชสำนักค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอาหารราชสำนักที่เรียกว่าต้องเป็นอาหารสำหรับงานเลี้ยงระดับใหญ่เลี้ยงเพื่อที่จะซื้อใจขุนนางชาวฮั่นเลี้ยงเพื่อสมานฉันท์รวมหลอมใจของชนกลุ่มน้อยเป็นอุบายทางการเมืองแล้วก็เป็นเมนูที่เสิร์ฟในงานพิธีการด้วยหรือแม้กระทั่งเมื่อสักครู่ตอนที่เราพูดถึงกันว่าตอนที่ดร.ซุนยัตเซนพยายามจะล้มล้างราชวงศ์ชิงแต่ว่าก็ต้องหนีไปแล้วก็หนีไปอยู่กับญี่ปุ่นเนี่ยนะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายรอบที่กินสุกิยากิกันแล้วก็ต้องหารือเรื่องประเด็นทางการเมืองพอมาถึงยุคคอมมิวนิสต์หม้อไฟถูกปรับสถานะใหม่ไม่ได้เป็นอาหารของชนชั้นนำไม่ได้เป็นอาหารของราชวงศ์หรือต้องขุนนางผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะกินได้แล้วแต่มันได้ทำหน้าที่บอกความหมายว่าเป็นอาหารที่หมายถึงสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมในอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์ไม่มีการแบ่งชนชั้นไม่ว่าใครจะเป็นกรรมกรชาวนาผู้นำล้วนแล้วแต่มากินเมนูนี้จากหม้อเดียวกันได้หยิบยื่นลวกอาหารในน้ำซุปด้วยกันได้ไม่มีจานหรูจะต้องแยกออกไปเป็นของตัวเองจึงเป็นภาพสะท้อนที่ถูกเอามาตีความแล้วก็นิยามในความหมายของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของความเท่าเทียมอันนี้มันมาพร้อมกับแต่ละยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของแต่ละช่วงเวลาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับถ้าเราคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนอย่างน้อยก็จะต้องมีอยู่มื้อนึงแหละนะครับที่จะต้องมีหม้อไฟ
0: ขอมีเมนูหม้อไฟใช่ค่ะ
1: แล้วไกด์ซึ่งพูดภาษาไทยได้ไกด์คนจีนที่พูดไทยก็จะบอกเราว่าไปกินสุกี้มื้อนี้ไปกินสุกี้ทำไมเขาไม่บอกว่าเป็นหม้อไฟนะครับข้อนี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าไอ้คำว่าสุกี้ยากิอ่ะเป็นการที่มีอิทธิพลไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ในประการที่สองใครที่เคยไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วไปกินสุกี้ยากินะครับสุกี้ยากิของญี่ปุ่นอ่ะหรือพูดอีกอย่างก็คือหม้อไฟนั่นแหละนะครับพูดถึงความหลากหลายนะสู้จีนไม่ได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารรายการหม้อไฟของจีนเนี่ยมีหลากหลายผมเชื่อว่ามันมีถึงพันแน่ๆเพราะจากเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเลยไปแค่หนึ่งมณฑลมณฑลของจีนเนี่ยจะแบ่งเป็นจังหวัดเวลาไปจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วจากจังหวัดก็เป็นอำเภอเนี่ยผมพบว่าแม้แต่น้ำซุปของแต่ละที่รสชาติก็ไม่เหมือนกันวัตถุดิบที่ใช้ก็แตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: มันมีความพิสดารมากนะครับของจีนเนี่ยมีความหลากหลายถึงแม้สุกี้เนี่ยจะขึ้นชื่อไปทั่วโลกนะครับแต่ถ้าใครไปจีนนะถ้ามีเวลาอยู่นานๆนะครับลองไปสอแสวงหาเนี่ยอาหารประเภทหม้อไฟเนี่ยเราจะพบว่ามันต่างกับสุกี้อย่างมากนะครับมันมีความหลากหลายมีรสชาติที่แปลกมากกว่าสุกี้ของจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบเห็นไหมแค่มีหม่าล่าคนไทยก็เห่อละทั้งที่มันยังมีอีกมากญี่ปุ่นถึงแม้จะรับเอาจากจีนไปแล้วกลายเป็นสุกี้มีชื่อเสียงแต่พอเราไปกินจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าสุกี้ของจีนเนี่ยไม่เหมือนกับของญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยจีนนั้นเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมการกินของเขาอยู่แล้วนะครับชั่วอยู่แต่ว่าเขาจะดึงมันออกมาได้อย่างไรในขณะที่ญี่ปุ่นได้ดึงมันออกมาแล้วในนามของสุกี้ยากินะครับ
0: แน่นอนค่ะว่าจีนนี่ให้ความสำคัญกับอาหารแล้วก็มีความหลากหลายมากถ้าเรียกภาษาจีนกลางหม้อไฟก็คือหัวกัวแล้วที่นิยมฮอตฮิตโดยเฉพาะอย่างในบ้านเราก็คือหม้อไฟในสไตล์แบบฉงชิ่งแบบเผ็ดร้อนนะคะมีน้ำไหลประเภทให้เลือกจะแบบน้ำใสน้ำซุปนะคลีนสะอาดหรือว่าจะเป็นรสชาติเผ็ดจัดจ้านที่บางทีถ้าเผ็ดดีกรีสูงๆขนาดว่าเราก็กินกันไม่ค่อยได้เลยก็มีซึ่งเมนูต้มแล้วก็จิ้มลูกแบบนี้ในหลายชาติในเอเชียตะวันออกก็ล้วนแล้วแต่มีเหมือนกันก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนด้วยกันทั้งหมดนะสุกี้ยากินี่คือญี่ปุ่นใช่ไหม

0: มีทั้งแบบคลุกคลิกผัดต้มแล้วก็มีชาบูที่เป็นแกว่งลวกในเมืองจีนก็มีแล้วก็มีหม้อไฟของจีนแม้กระทั่งของไทยเรายังมาประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงเลยค่ะจันคะเราก็มีเรียกว่าเป็นแกงร้อนของเรานะแล้วก็มีเมนูแบบต้มแซ่บจิ้มจุ่มซึ่ง amazing มากสำหรับคนต่างประเทศที่ได้เคยมากินแล้วติดอกติดใจนะนี่ก็เป็นนักดัดแปลงเหมือนกันทีนี้สิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้เล่ามาเนี่ยนะคะมันสะท้อนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักรับปรับใช้แล้วก็ทำได้เร็วมีความยืดหยุ่นได้มากกว่าจีนเพียงแต่ว่าเมื่อจีนถึงเวลาที่เขาจะจัดการแล้วก็ปรับเนี่ยเขาก็สามารถจะทำแบบพลิกโฉมแล้วก็ไปไกลกว่าญี่ปุ่นที่เป็นผู้นำแรกๆในการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้วยไหมฮะอาจารย์
1: ใช่ครับญี่ปุ่นนั้นเขาก็เก่งตรงนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับกันแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยจีนเองเขาก็พยายามคือเนื่องจากจีนเนี่ยเขามีความหลากหลายมากกว่าญี่ปุ่นมันหลากหลายจนกระทั่งบางทีเขาก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรนะเพราะไอ้ที่มันหลากหลายอยู่แล้วเอาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนต่างชาติอย่างเราไปผมว่ากินไปชั่วชีวิตนี้ก็ยังกินไม่ครบหรอกสุกี้ของจีนนะ
0: ค่ะ
1: พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเอาล่ะหม้อไฟคนไทยมากินสุกี้คนไทยก็จะแยกออกนะว่าไอ้นี่คือสุกี้มันหมายถึงมันมีนัยยะที่สัมพันธ์กับของญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นหม้อไฟมันจะเป็นของ
0: จ
1: ีนจริงทีนี้ในยุคสมัยหนึ่งตอนที่ไทยเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วคนจีนที่มีฐานะดีเนี่ยก็จะไปกินที่ภัตตาคารเขาก็จะมีหม้อไฟอย่างนี้มาเวลานั้นนะก็ถือว่าเป็นอาหารที่อาหารชั้นเลิศคือค่อนข้างมีราคาคือส่วนใหญ่ก็จะใส่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงในที่สุดมันก็เกิดคำอีกคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพวกเราคนไทยอาจจะไม่ได้เฉลียวใจแต่มันอยู่ในความทรงจำอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านานนั่นคือคำว่าเกาเหลานะครับมันมาจากภาษาจีนคางก็คือคำว่าเกาเหลาก็คือตึกสูงเขาต้องการเปรียบว่าไอ้การกินหม้อไฟมันเป็นของแพงนะครับคนที่จะกินเนี่ยต้องเป็นคนที่ร่ำรวยต้องกินอยู่ในตึกสูงทำไปทำมาหม้อไฟเนี่ยก็กลายเป็นคำที่เราคุ้นเคยก็มันก็กลอดมากลายเป็นเกาเหลาปัจจุบันนี้เป็นชามเล็กๆ เวลาเราไปกินร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวเราจะบอกเอาเกาเหลานั่นแหละก็คือมันเป็นเศษเสี้ยวอันหนึ่งของที่มาจากหลุดมาจากหม้อไฟนะครับซึ่งคนจีนสมัยก่อนเขาไม่กินกันแบบนี้นะตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ๆและมีคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยคนจีนเห็นเกาเหลาคนจีนนั้นทึ่งมากเลยนะเข้าใจทำคือทำเป็นชามเล็กๆเพราะคนจีนเขากินเป็นหม้อใหญ่ๆวัตถุดิบที่ใช้อ่ะก็มีมากกว่าของคนจีนฉะนั้นไอ้คำว่าเกาเหลาเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มันหลุดออกมาจากหม้อไฟนะครับแล้วคนไทยก็คุ้นชินกับมัน
0: แถมคนไทยยังไปแผลงเพิ่มจากการใช้คำที่มีความหมายต่างด้วยเกาเหลาคือไม่กินเส้นก็ยังเป็นความหมายทางการเมืองหรือการบอกได้ว่ามีพรรคพวกพ้องที่แบบไม่เอาคนที่เห็นต่างด้วยนะก็เป็นคำที่เอามาไว้ประชดประชันกันฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าสนุกแล้วก็มองย้อนเข้าไปเนี่ยจะพบว่าทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องในส่วนใดส่วนหนึ่งมิติใดมิติหนึ่งของเหตุการณ์การเปลี่ยนผันทางการเมืองที่สำคัญได้ทั้งสิ้นจากเมนูหม้อไฟไปเป็นสุกี้นำมาสู่การปฏิรูปของญี่ปุ่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการปกครองของจีนในหลายช่วงเวลายุคสมัยจากอาหารของชนชั้นสูงในราชสำนักลงมาสู่อาหารสามัญที่เป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความเท่าเทียมและสนับสนุนชนชั้นอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วแพร่หลายกลายเป็นอาหารในใจของคนหลายๆชาติทั่วโลกในเวลานี้ถ้าเปรียบเทียบหม้อไฟหรือบุคลิกลักษณะนะคะหม้อไฟจีนเนี่ยก็คล้ายๆกับจะเป็นคนผงผางแล้วก็จัดจ้านเปิดเผยสุกี้ยากิญี่ปุ่นนี่น่าจะคล้ายๆคาแรคเตอร์ของคนญี่ปุ่นนะคะเจ้าระเบียบละเมียดละไมแล้วก็เน้นเรื่องของคุณภาพละเอียดส่วนหม้อไฟเกาหลีคือรักพวกพ้องสามัคคีและถือว่าจัดเต็มได้แล้วก็สำหรับจิ้มจุ่มไทยนี่น่าจะได้ว่าเป็นคนที่รักสนุกชอบความแซ่บและสามารถที่จะยืดหยุ่นผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได
1: ้
0: ค่ะ
1: กรณีของสุกี้ยากิเนี่ยภาพสะท้อนอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นก็คือว่าความจริงจังของคนญี่ปุ่นในการปฏิรูปเมื่อมันถูกปฏิรูปไปด้วยเนี่ยทั้งที่มันเป็นแค่ของกินชนิดหนึ่งญี่ปุ่นนั้นเขาเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งในสิ่งที่เล็กๆน้อยแต่จีนเนี่ยนะครับในเวลานั้นไม่ยอมเปลี่ยนแม้กระทั่งในเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปในเวลานั้นเนี่ยในที่สุด

0: มันก็นำมาสู่ซึ่งการพังทลายของระบอบเก่าของจีนนะครับอาหารรายการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในสองประเทศนี้นะครับ
1: หลังจากฟังรายการเราจบลงนะคะถ้าจะทานอาหารในเมนูมื้อต่อไปเนี่ยเกิดว่าเป็นหม้อไฟหรือซูกิยากิด้วยก็ขอให้นึกเสมอนะคะว่าคุณกำลังกินอาหารที่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในหลายช่วงเวลาที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางการเมืองด้วยค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันโสภิตหวังวิวัฒนาเราส่งคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice
3: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
4: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: See you.

ู้สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปตัวอย่างก็มีปรากฏในประวัติการของโลกมาแล้วมากมายที่ผู้มีปัญญาความสามารถและอำนาจต้องพ่ายแพ้ล่มจมไปพระราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรที่24มีนาคมพุทธศักราช2518เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

ครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้าเราได้รับเงิน20บาทที่เปียกโชกจากชาวบ้านเขาบอกว่าขอถวายสำหรับช่วยเหลือประชาชนเราก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเองเขาก็ยืนยันคำเดิมนี่จึงเป็น20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิพระดำรัสพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมเหมือนสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอ Plus 101.5 MHz ค่ะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไป For the Love of a Princess นะคะ

ลงานโดยอะไรโทดอร์เออร์หูค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเจมส์ซอนเนอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Braveheart ปี1995นะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะมาฟังเพลงจาก See you delight กันต่อนะคะฉบับที่ได้รับความนิยมนะคะจากอัลบั้ม That's All ในปี1965ซึ่งเรียบเรียงควบคุมแล้วก็ผลิตโดยโรเบิร์ตเมอร์ซี่นะคะมีเพลงอื่นๆที่เพราะๆอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยจะเรียกได้ว่าเพราะทุกเพลงกระดับว่าได้นะคะIn the wee small hours of the morning นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่จอห์นนี่ฮาร์ทแมนบันทึกเสียงเอาไว้ปล่อยออกมาในปี1964งานประพันธ์ของเดวิดมานและก็แบร์รี่มานรวมไปถึงบ๊อบฮิลเลตด้วยค่ะ

In the wee small hours of the morning นะคะซึ่งก็เป็นเพลงยอดนิยมในปี1955ที่เดวิดมานประพันธ์ทำนองนะคะเนื้อร้องโดยบ๊อบฟิลิปค่ะเพลงนี้ถูกนำเสนอเป็นเพลงไตเติ้ลนะคะเพลงนำจากอัลบั้มที่ชื่อเดียวกันนะคะของแฟรงค์ซินาตราในปี1955ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่มีศิลปินนำไปบันทึกมากมายนะคะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณาแนะนำมาอย่างไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำแล้วก็การติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬารวมถึง See You Delight ด้วยนะคะมาฟังเพลงที่คีลี่สมิธค่ะบันทึกเสียงไว้เมื่อปี1958แล้วก็ปล่อยออกมาในปีนั้นนะคะ Cocktails for Two ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของแซมคอสโลแล้วก็อาร์เธอร์จอห์นสตันค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงการออกเดทที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวนะคะมนต์เสน่ห์ของการนัดพบกันแบบเป็นบรรยากาศโรแมนติกแล้วก็มีการพูดคุยกันเบาๆอะไรประมาณนั้นวิกเตอร์โมนกับ Two for the Road นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1967งานประพันธ์ของแมนซินีแล้วก็เลสลีย์บิคาเซ่ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ในฉบับของวิกเตอร์โมนนะคะก็เป็นฉบับที่ได้รับความนิยมค่ะเพลงรักโรแมนติกที่พูดถึงมิตรภาพที่จะยั่งยืนไปตลอดชีวิตเนื้อเพลงใช้ภาพเปรียบเทียบของการเดินทางเพื่ออธิบายถึงการแต่งงานหรือว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเน้นย้ำถึงความสุขของการแบ่งปันประสบการณ์การเก็บเกี่ยวความทรงจำแล้วก็การฟันฝ่าอุปสรรคและความสุขในชีวิตไปด้วยกันนะคะ

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนขอความกรุณานะคะแนะนำมายังไลน์แอดสถานีแอดจุฬา Radio วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นิรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะคิดถึงเพลงไหนอย่าลืมนะคะแนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬา Radio ค่ะฟังเพลงที่จูลี่รอนดอนบันทึกเสียงเอาไว้นะคะMake it another old fashioned place นะคะโดยปล่อยออกมาในปี1962งานประพันธ์ของโคพอร์เตอร์ค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการดื่มเหล้าเพื่อคลายความเศร้าจากอกหักรักพังทลายอะไรประมาณนั้นนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวที่อกหักแล้วก็ใช้เหล้าเป็นเครื่องช่วยคลายเครียดอะไรประมาณนั้นดูน่าจะหนูดูน่าจะกระหน่ำซ้ำเติมมากไปไหมคะยังไงก็ขอให้เพลาๆค่ะส่งต่อด้วย Johnny Hartman นะคะ These Foolish Things ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงของปี1965นะคะงานประพันธ์ของ Howard Marwell แล้วก็ Jack Strachey

ค่ะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่มีความหมายมากทีเดียวนะคะโดยอีริกมาร์ชวิทนะคะซึ่งก็ใช้นามแฝงว่าโฮลด์มาเวลนะคะเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะคะ

ถูกต้องลงตัวนะคะกับสิ่งที่ทำให้มีรู้สึกว่ามีความสุขค่ะในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งสูตรความสุขในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็มีทั้งส่วนที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเบื่อเป็นส่วนของความสุขในชีวิตจากการที่ไปงานสักงานหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าเราได้ไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยไปจังหวัดต่างๆที่เขาคัดสรรของดีประจำจังหวัดนั้นๆมาให้เราได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ท่านผู้ฟังจะคิดถึงงานไหนบ้างนะที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะหลายท่านอาจจะบอกก็โอทอบไงนะคะช่วงระหว่างนี้ค่ะสำหรับแฟนๆของสินค้าโอทอบนะคะสินค้าดีเด่นโดดเด่นสินค้ายอดเยี่ยมจากทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะในงานนี้ค่ะที่เมืองทองธานีนะคะ Challenger 1-3 เมืองทองธานีชมกันให้จุใจเพลิดเพลินกับการจับจ่ายส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยเงินตราไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะคะส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยเงินตราไม่รั่วไหลออกนอกประเทศก็เช่นเดียวกับท่องเที่ยวทั่วไทยเงินตราไม่รั่วไหลออกนอกประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาสนับสนุนรายการนี้หรือเปล่านะถ้ามาก็ยินดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะมาฟังเพลงกันต่อค่ะแหมคุยไปคุยมานี่ขอโฆษณากลางรายการกันเลยนะคะต่อกันด้วยเพลงของเซอร์โรสจูดเพลงนี้ค่ะ Crazy She Calls Me นะคะซึ่งเป็นงานประพันธ์

ของคาร์ล ซิกมันด์แล้วก็ซิดนีย์ รัสเซลเรียบเรียงโดยริชาร์ดเพอร์รี่และกอร์ดอนเจนกินส์นะคะรวมไปถึงฮาเวนเจเลสปีแล้วก็วิกเตอร์ยัง Love for Sale จากเดนเนลวอชิงตันค่ะ

you'd like to pay the price for our trip to paradise. Mm-hmm.

ในวอชิงตันกับ Love for Sale ผลงานการประพันธ์ของโคพอร์เตอร์นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1954ค่ะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz มาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะคะฟังเพลงที่ Blossom Daily ค่ะก็เป็นศิลปินที่มีเสน่ห์มากๆในเสียงร้องของเธอฟังแล้วน่ารักน่าฟังเป็นที่ยิ่งนะคะ T42 ค่ะปล่อยออกมาในปี1959งานประพันธ์ทำนองโดยวินเซนต์โยแมนส์แล้วก็เนื้อร้องโดยเออร์วิงศรีสาขอคุณท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: แพทย์หญิงออนันต์โผล่แก้ววรางกู
1: รโรคไตเสื่อมเรื้อรังคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไตเสื่อมเรื้อรังคืออะไรโรคไตเสื่อมเรื้อรังหรือ chronic kidney disease เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานค่ะส่งผลทำให้ไตไม่สามารถกรองของเสียและรักษาสมดุลของน้ำเกลือแร่และสารต่างๆในร่างกายได้มีประสิทธิภาพค่ะโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงค่ะด้านสาเหตุของโรคไตเสื่อมเรื้อรังมีหลายประการโดยสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่การเป็นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงค่ะซึ่งจะส่งผลให้หลอดเลือดภายในไตได้รับความเสียหายนอกจากนี้การมีโรคไตอักเสบเรื้อรังนิ่วในทางเดินปัสสาวะการอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำๆรวมถึงการใช้ยาและสารบางชนิดที่มีผลต่อไตเป็นเวลานานก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ค่ะในระยะแรกของการเป็นโรคผู้ป่วยมักไม่แสดงอาการผิดปกติทำให้หลายรายไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะไตเสื่อมจนกระทั่งโรคลุกลามมากขึ้นอาการที่อาจจะพบได้แก่อาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารคลื่นไส้บวมบริเวณใบหน้ามือหรือเท้าปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืนหรืออาจจะมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงและในรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีภาวะหายใจลำบากความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยากและภาวะแทรกซ้อนจากการคั่งของของเสียในร่างกายค่ะโดยหากผู้ป่วยไม่รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโรคไตเสื่อมเรื้อรังจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งไตจะไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตเช่นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตค่ะนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะโลหิตจางความผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุในร่างกายค่ะด้านการวินิจฉัยก็จะอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์จะตรวจเลือดเพื่อประเมินระดับครีเอทินินและการคำนวณอัตราการกรองของไตรวมถึงการตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินการรั่วของโปรตีนหรือความผิดปกติอื่นๆค่ะและในบางกรณีอาจจะมีการตรวจอัลตราซาวด์ไตเพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมค่ะด้านการรักษาโรคไตเสื่อมเรื้อรังจะมุ่งเน้นที่การชะลอการเสื่อมของไตและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุเช่นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงการรับประทานยาอย่างเหมาะสมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารการงดรับประทานอาหารเค็มจำกัดปริมาณโปรตีนตามคำแนะนำของแพทย์และหลีกเลี่ยงยาหรือสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อไตรวมถึงผู้ป่วยควรได้รับการติดตามอาการและประเมินการทำงานของไตอย่างสม่ำเสมอค่ะด้านการป้องกันโรคสามารถทำได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรับประทานอาหารที่ประโยชน์ลดอาหารเค็มอาหารแปรรูปดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดเลี่ยงการสูบบุหรี่และการใช้ยาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อไตค่ะนอกจากนี้ค่ะควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเพื่อสามารถตรวจพบความผิดปกติและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไตเสื่อมเรื้อรังที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงออนันต์โผล่แก้ววรางกูรสังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะ

0: การให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 12:00 นถึง 13:00 นแบบนี้ค่ะกับอากาศร้อนๆนะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนอาจจะเบาบางลงไปบ้างในหลายพื้นที่เลยทำให้มีอากาศร้อนจัดแล้วก็แสงแดดที่จัดจ้านแบบนี้ใครที่อยู่ด้านนอกนะคะใช้รถใช้ถนนหรือว่าอยู่กลางแจ้งทำงานกลางแจ้งก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศร้อนๆแบบนี้ไว้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของทางพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กับทางคุณวีรยุทธ์กันด้วยว่าวันนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างอากาศร้อนเหมือนกับทางกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะคะต้อนรับคุณวีรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรยุทธ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพานุมาตรนะครับและสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะทั้ง3ช่วงของรายการนะคะทั้งช่องทางของคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยก็จะมีออนไลน์ให้ได้รับฟังนะคะแล้วก็รับชมภาพกันด้วยทางแฟนเพจนะคะ FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีแล้วก็แฟนเพจนะคะไทยยูนิวส์นั่นเองค่ะวันนี้มาให้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ต้องถามคุณอย่างนี้นะคะว่าวันนี้ทางเชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับน่าจะต่างจากที่คุณพนมาศพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกี่ยวกับสภาพอากาศในระยะนี้เชียงใหม่ยังมีฝนตกทุกวันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตกเยอะนะครับแต่ว่าตกทุกวันนะครับวันนี้ในช่วงสายๆนี้ท้องฟ้าก็ดูครึมๆแล้วนะครับแต่ว่าอากาศก็ยังมีร้อนๆอยู่บ้างนะครับวันนี้ตามพยากรณ์อากาศในเชียงใหม่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับแล้วก็ดูต่อเนื่องไปในอีกประมาณสัปดาห์ก็น่าจะมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ไป อยู่เรื่อยๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นหลังจากสุดสัปดาห์นี้ไปนะครับสัปดาห์หน้าปริมาณฝนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าได้ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่นะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันแม้จะน้อยลงใช่ไหมคะคุณวีรยุทธ
1: ใช่ครับไม่ได้ตกเยอะนะครับแต่ว่าตกทุกวันครับ
0: ค่ะนะคะต่างจากทางกรุงเทพมหานครเลยนะคะเพราะว่าทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าร้อนจนแบบว่าบางทีเนี่ยเวียนหัวเลยนะคะก็ต้องดูแลในเรื่องสุขภาพกันด้วยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดแบบนี้

0: นี้นะคะแต่ว่าทางด้านของพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างทางเชียงใหม่เองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันแล้วก็เรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ยังคงเป็นโรคยอดฮิตอย่างไข้เลือดออกแล้วก็เรื่องของโรคไข้ฉี่หนูที่ยังต้องคอยติดตามนะคะในเรื่องราวของภัยโรคภัยแบบนี้ด้วยนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะในช่วงหน้านี้นั่นเองนะคะแล้วก็ในวันนี้รายการของเราค่ะคุณวีรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวทั้ง3ช่วงมาให้ติดตามกันนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะก็จะมาให้ติดตามกันนะคะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นเรื่องราวของเล่าขานงานวิจัยนะคะก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยมาให้ติดตามในช่วงที่2 2ช่วงสุดท้ายกับสนทนาสถาบันค่ะวันนี้มีเรื่องราวของการนับถอยหลังสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะงานมหาวิทยาลัยนเรศวรกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นั่นเองเป็นการประกวดระดับประเทศเลยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นี้นั่นเองค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
1: ครับเราจะได้ติดตามกันในช่วงท้ายของเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันนี้ได้กับช่วงสนทนาสถาบันนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกันนะคะติดตามเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็จากทางคุณวีรยุทธ์ด้วยกับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: สำหรับช่วงรอบรั้วทั่วไทยในรอบเริ่มต้นกับประเด็นข่าวในจังหวัดเชียงใหม่ในการมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่กับสหภาพยุโรปสู่ความยั่งยืนระดับท้องถิ่นในอนาคตกับนายบุญลือธรรมธนานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การต้อนรับนางลุยชาบราแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะในตำแหน่งโอกาสมาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและหารือและเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นในระดับท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบันในรวมถึงปัญหาหรือข้อกังวลต่างๆในพื้นที่ด้วยนะครับในการหารือในฝ่ายสหภาพยุโรปได้สอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงว่าสาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการเผาในพื้นที่ป่าครับซึ่งเป็นพื้นที่ของประชาชนในการใช้ทำกินนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนควบคู่กับมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและเข้าดับไฟเพื่อลดผลกระทบครับและจังหวัดเชียงใหม่ยังเสนอให้สหภาพยุโรปสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบทครับซึ่งมองว่าเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวนะครับโดยฝ่ายสหภาพยุโรประบุว่าที่ผ่านมาได้สนับสนุนภาคประชาสังคมในบางส่วนครับพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือแก้ไขปัญหามลพิษอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในตำแหน่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิทธิทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่านะครับซึ่งส่งผลต่อข้อจำกัดเกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตและการส่งออกครับโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขกฎหมายและจัดการกับปัญหานี้นะครับซึ่งถ้าสามารถแก้ไขได้ในตับจะช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถส่งเสริมและรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงตลาดยุโรปด้วยนะครับโดยเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยได้บอกว่าต้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในแต่พร้อมกับให้การสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและการลงทุนในอนาคตนะครับโดยในด้านการท่องเที่ยวในทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนครับซึ่งเป็นประเด็นที่

0: ภาพยุโรปให้ความสำคัญนะครับรวมถึงการส่งเสริมเที่ยวบินเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและยุโรปด้วยนะครับก็จะมีการหารือในระดับทวิภาคีต่อไปครับพร้อมทั้งได้เสนอให้มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับชุมชนในเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นขณะที่ในด้านสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุครับโดยจังหวัดได้ดำเนินงานส่งเสริมและดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งหนึ่งในปัญหาสำคัญก็คือผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังและขาดผู้ดูแลครับในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปได้ชื่นชมรัฐบาลไทยในตั้งในการให้ความช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นบริเวณชายแดนไทยครับโดยสนับสนุนให้มีโอกาสประกอบอาชีพในประเทศพร้อมและเปลี่ยนมุมมองถึงข้อจำกัดต่างๆครับเช่นภาษากฎหมายและการเข้าถึงสิทธิซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขนี่ครับรวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาและอาชีพเพื่อรองรับแนวโน้มแรงงานในภาคการเกษตรและภาคบริการที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยครับกับการหารือในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหภาพยุโรปในการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลในทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนครับมาต่อกันอีกประเด็นหนึ่งนี่จะเป็นประเด็นการจัดประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2569นะครับโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมสมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี2569ครับมีกลุ่มองค์กรสตรีองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมสภาเด็กและเยาวชนอพม.ในทับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมครับการจัดประชุมนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวนะครับรวมถึงส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนปัญหาในระดับรวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับที่จะนำเสนอนโยบายมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศตลอดจนร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการเสนอโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสตรีและครอบครัวด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสถานการณ์สตรีสิทธิความยุติธรรมกับการมุ่งสร้างสังคมเท่าเทียมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและประเด็นสถานการณ์ครอบครัวไทยกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับครอบครัวครับการจัดการกับความรุนแรงมิติการป้องกันการยอมรับคุณค่าต่อความเท่าเทียมของบุคคลในครอบครัวและทุกคนในสังคมรวมถึงการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวนะครับเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนในระดับจังหวัดกับงานทางด้านสตรีและครอบครัวครับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมพร้อมจัดทำโครงการกิจกรรมนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายระดับชาติต่อไปครับเป็นประเด็นจากจังหวัดเชียงใหม่ในท่านคุณผู้ฟังคุณธานุมาตรครับ
1: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะนำมาฝากเรากันเป็นข่าวสารแรกเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประจำปี2566ถึง2567ค่ะติดตามรับฟังการรายงานได้จากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมประจำปี2566ถึง2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีด้วยผลงานการอนุรักษ์วิหารโคมคำ

0: วัดพระธาตุเสด็จจังหวัดลำปางซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะโดยถือเป็นผลงานอนุรักษ์ยอดเยี่ยมระดับดีประเภทงานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชนวิหารโคมคำถือเป็นตัวอย่างสำคัญของการอนุรักษ์ศาสนสถานที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปะสะท้อนภาพวิถีชีวิตแบบล้านนาของจังหวัดลำปางโดยสามารถรักษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมของวิหารซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอาไว้ได้สามารถรักษาการใช้งานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สำคัญของพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมสำคัญของชุมชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552คณะนักวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาบูรณะวัดพระธาตุเสด็จซึ่งเป็นวัดโบราณประจำท้องถิ่นของจังหวัดลำปางที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในช่วงเวลานั้นมีการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้การทำนุบำรุงปรับภูมิทัศน์ของวัดบูรณะวิหารโคมคำรวมทั้งการจัดทำโครงการอบรมพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนเห็นถึงความสำคัญของศาสนสถานในมิติคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่สร้างระบบการมีส่วนร่วมจนเกิดการสร้างเครือข่ายกับองค์กรท้องถิ่นที่สำคัญคือการฟื้นฟูและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชุมชนอีกด้วยดร.อาสาคำพานักวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่าการเข้าไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางคือความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทำนุบำรุงท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มแรกนักวิจัยจากสถาบันไทยคดีศึกษาได้เข้าไปทำวิจัยเพื่อจัดทำคู่มือที่รวบรวมข้อมูลวัดพระธาตุเสด็จเพื่อเป็นคู่มือที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยขณะนั้นทางวัดเคยมีพิพิธภัณฑ์นำร่องอยู่ก่อนแล้วแต่สิ้นสภาพไปทำให้ทางมหาวิทยาลัยกับทีมนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษาได้เข้าไปร่วมพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดร.อาสากล่าวว่าธรรมศาสตร์เริ่มเรียนรู้พร้อมกับชุมชนในการฟื้นพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จให้สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ของชุมชนเริ่มตั้งแต่การรวบรวมการทำทะเบียนสำรวจทรัพยากรที่สำคัญของวัดที่ทรงคุณค่าในการเล่าเรื่องจนสามารถเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จได้อย่างเป็นทางการในปี2555อาจเรียกได้ว่าธรรมศาสตร์เข้าไปสร้างพื้นที่ที่เชื่อมต่อชุมชนกับวัดผ่านองค์ความรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์ศาสนสถานอย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางยังคงดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและวัดพระธาตุเสด็จอย่างต่อเนื่องเช่นการระดมทุนการทอดกฐินการจัดโครงการอบรมผ่านนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีการเปิดเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จเพื่อเป็นพื้นที่การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางพิพิธภัณฑ์และทางวัดอีกด้วยสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: ครับแล้วก็ต่อจากเรื่องราวของการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ไปที่เรื่องของศิลปะกันในการจัดงานเอเชียแปซิฟิกอาร์ตฟอรัม2027นะครับโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในตับกับเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้นะครับรายละเอียดติดตามกับคุณธนกรวัชยานนท์ในตับจากสถานีวิทยุจุฬาครับ
3: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้กันครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ขำคมพรประสิทธิ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม Multi University Multidisciplinary Asia Pacific Art Forum ณเมืองยอกยาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ศิลปินนักวิจัยและนักวิชาการจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองด้านศิลปะวัฒนธรรมการวิจัยและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะโดยคณะผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานวิชาการ2บทความและร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันศิลปะและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาประเทศการประชุมในครั้งนี้จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

0: ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการสร้างสรรค์การวิจัยข้ามศาสตร์และการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในบริบทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในโอกาสดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียแปซิฟิกอาร์ตฟอรัม2027ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2570ภายใต้แนวคิด Vessels of Resonance มุ่งสำรวจบทบาทของศิลปะวัฒนธรรมชุมชนและสถาบันการศึกษาในฐานะที่การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรมเชื่อมโยงความทรงจำอัตลักษณ์องค์ความรู้และจินตนาการสร้างสรรค์ข้ามพรมแดนและการเวลาโดยการประชุมในปี2570จะเปิดพื้นที่สำหรับศิลปินนักวิชาการพันธารักษ์นักศึกษาและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปกรรมและพันธารักษ์ศึกษาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศิลปะชุมชนและวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตามเป้าหมายที่11ของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วภูมิภาคสู่กรุงเทพมหานครในปี2570และร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้การสร้างสรรค์และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด Vessels of Resonance อันจะก่อให้เกิดบทสนทนาและแรงบันดาลใจสำหรับวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณนะครับคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุจุฬาครับ
2: ค่ะจากสถานีวิทยุจุฬานะคะไปกันที่สถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะมีเรื่องราวของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะร่วมกับสสปทจัดอบรมจปหัวหน้างานเสริมศักยภาพผู้นำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรค่ะติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณพานิชาปนัยเวชสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะ

0: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะรับฟังเรื่องราวจากทางภาคเหนือกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากันที่ภาคใต้นะคะไปกันที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณวีรยุทธ์คะโดยวันนี้คุณปริษากาญจนกุลนะคะมีเรื่องราวของเทศบาลค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังจากคุณปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมแผนรับมืออุทกภัยชูศูนย์ CM Force เฝ้าระวัง24ชั่วโมงพร้อมเสริมคันกั้นน้ำปิงรับระดับวิกฤต4เมตร80เซนติเมตรนายวบูลศักดิ์สมผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าศูนย์ CM Force ได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น3ช่วงสำคัญได้แก่ระยะที่1การเฝ้าระวังและเตรียมการมีการติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและระดับน้ำปิงอย่างใกล้ชิดโดยใช้กล้อง CCTV กว่า100จุดเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญคือเทศบาลได้ยกระดับแนวป้องกันน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำปิงให้สามารถรองรับระดับน้ำวิกฤตได้ถึง4เมตร80เซนติเมตรพร้อมทั้งเสริมผนังกั้นน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเช่นกาดดอกไม้และกาดหลวงรวมถึงเตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำเครื่องจักรและทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีแผนระยะยาวในการขอคืนพื้นที่ริมน้ำจากผู้บุกรุกเพื่อสร้างคันกั้นน้ำและพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเช่นสวนวังสิงคำและการเสริมความแข็งแรงบริเวณสะพานเมงรายระยะที่2ขณะเกิดเหตุมีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำการอยู่ที่ศูนย์บัญชาการชั้น3ของสำนักงานเทศบาลเพื่อสั่งการผ่านระบบกล้อง CCTV ทางเทศบาลได้เตรียมรถบรรทุกยกสูง

0: สำหรับรับส่งผู้ประสบภัยกระสอบทรายสำรองและชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อลงพื้นที่แก้ปัญหาพร้อมทั้งเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดเตรียมถุงยังชีพอาหารแจกจ่ายตลอด24ชั่วโมงระยะที่3หลังเกิดเหตุคือการฟื้นฟูและเยียวยาจะจัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนเก็บขยะตลอดจนฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ
1: ช่วงที่หนึ่งคือเป็นช่วงการเฝ้าระวังและการเตรียมการนะครับศูนย์ CM Force นะฮะจัดเจ้าที่คอยติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในแม่น้ำปิงอย่างใกล้ชิดพร้อมมีกล้องนะฮะมีกล้อง CCTV ในการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์ในจุดสุ่มเสี่ยงต่างๆนะฮะและประตูน้ำทุกจุดนะครับ
0: ด้านนางสาวปริศนาทาติผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวถึงการสื่อสารและแจ้งเตือนภัยว่าทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมระบบแจ้งเตือนแบบครอบคลุมในทุกระยะได้แก่การแจ้งเตือนออนไลน์ก่อนเกิดเหตุจะมีการอัปเดตสถานการณ์ผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งมีผู้ติดตาม 97,000 คนและ TikTok ผู้ติดตาม 30,000 คนและเว็บไซต์ของเทศบาลหากเกิดสถานการณ์วิกฤตจะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำปิงทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนมีเวลาขนย้ายสิ่งของและอพยพได้ทันท่วงทีและหลังเกิดเหตุประชาชนยังสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูได้อีกด้วยส่วนการแจ้งเตือนออฟไลน์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนเทศบาลได้จัดเตรียมรถประกาศเคลื่อนที่ไปตามจุดเสี่ยงต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนที่พร้อมทำงานร่วมกับประธานชุมชนในการกระจายข่าวผ่านระบบเสียงตามสายเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง
2: การดูแลความเสียหายการลงทะเบียนนะคะแล้วก็การล้างถนนเราจะจัดเป็นทีมเวลาไหนอย่างไรนะคะแล้วอีกประการนึงก็คือจะมีการแจ้งเหตุให้ขอความช่วยเหลือหลังจากก็คือหลังจากอุทกภัยผ่านแคฟฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
0: ทางนี้เทศบาลนครเชียงใหม่เน้นย้ำช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนสามารถโทรสายตรงได้ที่ศูนย์ CM Force เบอร์โทรศัพท์083-905-3186และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร053-234-444
3: ปริศาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
4: ขอบคุณคุณปริศาการจนกุลนะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะคุณวิริยุทธ์คะเดี๋ยวเรากลับไปที่ภาคใต้กันไหมคะ
5: ครับไปที่หาดใหญ่นี่ครับกับประเด็นซึ่งค้างไว้เมื่อสักครู่นี
4: ้
5: น
4: ี่
5: จะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับทางด้านของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานนี่ครับก็จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานนี่ครับรายละเอียดติดตามกับคุณพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ครับ
6: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดอบรมจปหัวหน้างานเสริมศักยภาพผู้นำสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานหรือจปหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับหัวหน้างานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดเมื่อวันที่18มิถุนายน2569ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานซึ่งเป็นบุคลากรที่มีบทบาทใกล้ชิดกับ

ผู้ปฏิบัติงานมากที่สุดในสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถสังเกตวิเคราะห์และประเมินความ

0: การค้นหาเหตุอันตรายและประเมินความเสี่ยงมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตลอดจนแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของตนเองเพื่อนร่วมงานและองค์กรโดยรวมนอกจากการเพิ่มพูนความรู้ตามหลักสูตรแล้วการอบรมครั้งนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในระดับองค์กรโดยเฉพาะการปลูกฝังให้หัวหน้างานเห็นความสำคัญของการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยไม่ใช่เพียงปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานอย่างปลอดภัยการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมและการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกลไกที่สำคัญให้บุคลากรนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัยการจัดอบรมหลักสูตรจปหัวหน้างานจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นการอบรมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำด้านความปลอดภัยในระดับหน่วยงานซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนพานิชาปนัยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวศนี่ครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
3: ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพค.และสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เดินหน้ายกระดับศิลปะวัฒนธรรมอีสานสู่เวทีนานาชาติผ่านกิจกรรมหมอลำสู่สากลอีสานทูซิดนีย์ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันศิลปะการแสดงหมอลำให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยมุ่งนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลกควบคู่ไปกับการศึกษาศักยภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับศิลปินผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยในอนาคตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในประเทศออสเตรเลียทั้งสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียสมาคมไทยออสเตรเลียนแห่งประเทศออสเตรเลียชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียตลอดจนการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สังคมพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลียสำหรับการแสดงแบ่งออกเป็น2เวทีสำคัญได้แก่วันที่30พฤษภาคม2569ณมาโคและเรสซอรองซิดนีย์และวันที่31พฤษภาคม2569ณไทยทาวน์ซิดนีย์ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้กิจกรรมสามารถเข้าถึงทั้งชาวไทยในต่างแดนและชุมชนเอเชียรวมถึงชาวออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมไทยไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การแสดงหมอลำ To The World โดยศิลปินหมอลำรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แก่เปียโนพิมพ์และแก้มซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบศิลปินหมอลำร่วมสมัยที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรากเหง้าของศิลปะหมอลำไว้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินหมอลำมืออาชีพได้แก่หมอลำไพบูลย์เสียงทองหมอลำสกัญญายอดนภา ที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของ

0: ศิลปะหมอลำผ่านบทเพลงทำนองและการขับร้องอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในลุ่มน้ำโขงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานคือการแสดงวงโปงลางและการประกวดนางหายซิดนีย์2026ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมดนตรีไทยและนาฏยศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและชุมชนไทยในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับอัตลักษณ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองรองศาสตราจารย์ดร.กันดาบุญโสทะรสถิตผู้อำนวยการบพค.กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยในตลาดโลกทางด้านศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ประมวลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าหมอลำไม่ใช่เพียงศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาษาดนตรีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการนำหมอลำออกสู่เวทีนานาชาติจึงเป็นทั้งการอนุรักษ์การสร้างองค์ความรู้ใหม่การต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตนายฤชัยนินนาฏกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์กล่าวว่าโครงการนี้สะท้อนถึงศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในต่างประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองพร้อมสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างประเทศไทยและนานาชาติขณะที่ดร.มาโก้มลีวงศ์นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าหมอลำเป็นมากกว่าการแสดงเพื่อความบันเทิงเพราะเป็นตัวแทนของความทรงจำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของผู้คนโดยเฉพาะชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลบ้านการได้ยินเสียงแคนและบทขับร้องหมอลำในนครซิดนีย์เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนกลับมาสู่บ้านเกิดพร้อมเปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียและผู้ชมจากหลากหลายประเทศได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดด้านว่าที่ร้อยเอกชาญพัฒน์จันทมูลผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าศิลปะการแสดงของไทยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในซิดนีย์และสร้างพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติตลอดระยะเวลาการจัดงานหมอลำสู่สากลอีสานทูซิดนีย์ได้รับการตอบรับจากอบอุ่นจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นศักยภาพของหมอลำในการก้าวข้ามขีดข้อจำกัดด้านภาษาและพรมแดนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอการแสดงหมอลำประจำแสดงในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงอีสานในระดับสากลพร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหมอลำให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในเวทีวัฒนธรรมโลกในอนาคตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณวีรยุทธ์คะ
2: ครับช่วงต่อไปก็จะเป็นเล่าขานงานวิจัยในตระกูลสันสักก็จะมีประเด็นทางด้านงานวิจัยมาให้ได้ติดตามกันต่อนะครับไปที่ช่วงเล่าขานงานวิจัยกันเลยครับ
3: เล่าขานงานวิจัย
1: เข้าสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันต่อค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่เล่าขานงานวิจัยกันวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกนั่นก็คือขยะทางการเกษตรครับเวลาที่ฤดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปสิ่งที่เรามักจะเห็นจนชินตาคืออะไรครับแน่นอนว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีการกำจัดของเสียด้วยวิธีการเผาซึ่งนั่นก็คือก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนที่เราเจอกันทุกวันนี้เลยล่ะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราเปลี่ยนของเสียที่ถูกเผาทิ้งเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุขั้นสูงที่มีมูลค่ามหาศาลได้ครับวันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับงานวิจัยที่ชื่อไทยว่าวิจัยไทยลดขยะ

0: มูลค่าอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคิน นพวรรณจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับ
1: เราจะมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยจะได้มาจากแหล่งของเสียอย่างเช่นของเสียจากการเกษตรหรือของเสียจากอุตสาหกรรมในส่วนแรกก็คือการนำเวสหรือของเสียมาใช้ประโยชน์แล้วก็นำมาปรับปรุงคุณสมบัติเพื่อให้เหมาะกับการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับแล้วก็นำตัวเร่งปฏิกิริยานั้นไปใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย
0: ์หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาจะเอาขยะไปทำอะไรงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนของเสียทางการเกษตรครับเช่นฟางข้าวใบอ้อยหรือสำข้าวโพดรวมไปถึงของเสียจากอุตสาหกรรมมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติครับเพื่อเปลี่ยนให้มันกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีประสิทธิภาพสูงและตัวเร่งปฏิกิริยาพอไปทำอะไรต่อครับคำตอบคือเอาไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์และที่น่าสนใจมากคือนำไปใช้ผลิตพลังงานทางเลือกอย่างไบโอดีเซลได้ด้วยล่ะครับเป้าหมายหลักของเรื่องนี้มันชัดเจนมากครับคือการลดปัญหามลพิษจากการเผาทำลายแทนที่เราจะเผาทิ้งให้เกิดควันเราเอามันกลับมาสร้างเป็นวงจรการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนซึ่งจะให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักครับ
1: เราเห็นของเสียจากการเกษตรอย่างเช่นฟางข้าวใบอ้อยหรือข้าวโพดวัสดุต่างๆที่หลังจากผ่านกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เขากำจัดหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วโดยส่วนใหญ่เขาจะกำจัดด้วยวิธีการเผาซึ่งมันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาที่เราเจออยู่ก็คือปัญหาโลกร้อนแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการกำจัดวัสดุเหล่านั้นเอามาเปลี่ยนให้มันเป็นวัสดุขั้นสูงแล้วไปใช้ประโยชน์ได้มันก็เลยเป็นแนวทางที่สนใจครับ
0: อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆในงานวิจัยนี้ครับคือการชูเรื่องความยั่งยืนทางผู้วิจัยบอกเลยว่าวัสดุที่เป็นของเสียเหล่านี้มันมีออกมาเรื่อยๆครับและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้เรื่อยๆครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าจะไม่มีการขาดแคลนวัสดุเหล่านี้ในอนาคตแน่นอน
1: คือเรามุ่งเน้นเรื่องของการนำวัสดุที่หมุนเวียนได้เพื่อที่จะชูเรื่องของความยั่งยืนเนื่องจากวัสดุเหล่านี้มีเรื่อยๆนะครับหมุนเวียนกลับมาใช้ได้เรื่อยๆฉะนั้นเราจะมั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ขาดแคลนวัสดุเหล่านี้คือเราก็มีความคาดหวังนะครับเนื่องจากว่าเราทำสิ่งที่เป็นวัสดุที่มันจะถูกนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้แต่ตอนนี้เราทำในระดับห้องปฏิบัติการเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วถ้าเผื่อโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นว่ามันสามารถต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมได้ก็เป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นเราก็เลยเล็งเห็นว่าเราอยากได้วัสดุที่มีเยอะที่เพียงพอที่เวลาที่เราจะพัฒนาในระดับสเกลใหญ่ได้เนี่ย
0: ตอนนี้งานวิจัยอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการครับแต่ทางผู้วิจัยก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมเพราะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเขาจะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆได้เลยและยังจะขยายการใช้งานไปสู่ปฏิกิริยาที่หลากหลายขึ้นได้ด้วย
1: ผมก็ยังคงอยู่ที่การพัฒนาวัสดุที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอยู่ครับอาจจะขยายการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้ได้ปฏิกิริยาที่หลากหลายขึ้นอย่างเช่นการทำไบโอดีเซลหรืออื่นๆนะครับเพราะว่าบางโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเขาอาจจะเลือกให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆก็ได
0: ้และยังอาจจะขยายการใช้งานไปสู่ปฏิกิริยาที่หลากหลายขึ้นได้ด้วยครับนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถแก้ปัญหาระดับประเทศได้อย่างตรงจุดการเปลี่ยนขยะจากทางการเกษตรที่เคยสร้างปัญหาฝุ่นควันให้กลายเป็นของมีค่าทางอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ช่วยโลกแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกมหาศาลครับผมแสนศักดิ์คันทองรายงานครับ

0: ขอบคุณคุณสรรศักดิ์ขันทองด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนี่คือช่วงของเล่าขานงานวิจัยค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
1: ครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงต่อไปในประเป็นช่วงสนทนาสถาบันครับ
2: สนทนาสถาบัน
0: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันนะคะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของการนับถอยหลังสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะของการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16ระดับประเทศค่ะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นั่นเองในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
1: พูดคุยกับคุณเจษฎาเสมียนอ่ำนะครับศิษย์เก่าโครงการลูกพระคะเนศและสตาฟการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครับคุณเจษฎาอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจษฎาครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณเจษฎานะคะแล้วก็วันนี้ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่จะนับถอยหลังแล้วสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะของการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยนะคะในส่วนของการนับถอยหลังอีกไม่นานเนี่ยก็จะถึงวันจัดการประกวดในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะอยากให้เล่าถึงเรื่องราวของที่มาของเวทีดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรกันก่อนนะคะแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
3: ครับผมสำหรับเวทีดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรนะครับเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือบทเพลงลูกทุ่งนี้ไว้นะครับผมรวมถึงเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนน้องๆเด็กๆมัธยมนะครับได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพของตัวเองนะครับซึ่งปีนี้จัดมาเป็นปีที่16ครั้งที่16แล้วครับผมความพิเศษของปีนี้ก็คือว่าจะเป็นการประกวดในรูปแบบของเวทีระดับมัธยมศึกษานะครับผมแล้วก็ความเหมือนหรือความแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของโจทย์ในการประกวดในแต่ละปีที่แตกต่างกันออกไปครับผม
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็คุณเจษฎาเป็นศิษย์เก่าโครงการลูกพระคเนศด้วยเนี่ยก็มีความรู้สึกยังไงหรือว่ามีความประทับใจยังไงบ้างครับที่ได้ร่วมในโครงการนี้ครับ
3: ครับก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวถึงโครงการนี้ก่อนนะครับโครงการลูกพระคเนศเนี่ยนะครับเป็นโครงการของนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับผมหรือที่รู้จักพวกเราในนามวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band ครับผมพวกเรานะครับเป็นนิสิตที่รวมตัวกันภายใต้มหาวิทยาลัยนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการขับร้องเพลงการเล่นดนตรีหรือว่าการแสดงการเต้นนั่นเองครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วก็ความประทับใจที่ได้เข้ามาอยู่โครงการนี้ก็คือพวกเราได้มาร่วมสืบสานประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยของเราผ่านบทเพลงลูกทุ่งนี้ไว้ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ร่วมจัดเวทีการประกวดร่วมกับมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆมัธยมทั่วประเทศได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพครับผม
0: ค่ะนะแล้วก็วันนี้เนี่ยในเรื่องที่เราจะคุยกับคุณเจษฎาก็คือเรื่องของการประกวดนะคะเพลงไทยลูกทุ่งแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงความประทับใจความภาคภูมิใจของการเป็นลูกพระคะเนศด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการที่คุณเจษฎาเองเป็นสตาฟของการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรเนี่ยอยากจะถามถึงเรื่องของความคิดแนวคิดนะคะเรื่องของเสน่ห์ของบทบาทเพลงไทยลูกทุ่งในมุมมองของคุณเจษฎาเองเนี่ยคุณเจษฎามองเสน่ห์ตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับสำหรับบทเพลงลูกทุ่งคิดว่ามีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับผมก็บทเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นบทเพลงที่เล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นมาของคนไทยหรือว่าเป็นเรื่องรอบตัวที่นำมาเรียงร้อยถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะครับแล้วก็ประกอบกับดนตรีที่มีเอกลักษณ์ผ่านการถ่ายทอดขับร้องของนักร้องแต่ละคนนะครับซึ่งทำให้บทเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ครับผม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในการประกวดล่าสุดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็นับถอยหลังสู่รอบ

0: ชนะเลิศแล้วเนี่ยก็มีวิธีการในการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้ามาร่วมประกวดยังไงบ้างครับแล้วก็ตอนนี้มีโรงเรียนไหนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วบ้างครับ
1: ครับผมอันดับแรกเลยทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศรับสมัครน้องๆที่มีวงดนตรีลูกทุ่งนะครับหรือทางโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมครับผมได้ส่งใบสมัครและส่งคลิปวิดีโอมาออดิชั่นเพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับผมทางมหาวิทยาลัยก็จัดตั้งคณะกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเล่นดนตรีแล้วก็การเต้นการแสดงครับผมได้มาร่วมคัดเลือกน้องๆเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งปีนี้ก็ได้ทั้งหมด8ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับผม
2: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการรับสมัครการคัดเลือกนั่นเองนะคะทีนี้สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะจะมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไรบ้างคะแล้วก็ได้รับเชิญคณะกรรมการจากที่ไหนอย่างไรมาบ้างนะคะที่จะมาคัดเลือกมาตัดสินนะคะการประกวดในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับผมสำหรับเกณฑ์ของการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรนะครับเวทีของเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับผมเป็นด้านการขับร้องเพลงด้านการเต้นแล้วก็ด้านการเล่นดนตรีครับผมกรรมการ3ด้านนะครับก็จะดูในเรื่องของแต่ละด้านเป็นของด้านตัวเองอะครับผมแล้วนอกจากนี้ท่านก็ยังต้องดูแลดูในส่วนของภาพรวมองค์ประกอบของโชว์ทั้งหมดครับเพื่อนำมาประกอบการตัดสินด้วยครับผม
2: ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าทั้ง3ท่านนี้เป็นโปรทางด้านเป็นใครบ้างแล้วก็เราจะได้ทราบว่าอ๋อท่านเป็นโปรในด้านนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการติดต่อประสานงานครับผมแต่แต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเลยครับผม
2: แน่นอนแน่มั่นใจได้เลยค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะมีการประกาศรู้พร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งนึงนะครับผม
2: ค่ะ
0: และในการประกวดครั้งนี้ครับวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band นี่เข้าไปร่วมในการประกวดยังไงบ้างไหมครับ
1: ครับผมหลักๆแล้วนิสิตของมหาวิทยาลัยทางพวกเราเองเนี่ยจะเป็นคณะผู้จัดงานครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของสตาฟในการจัดงานด้วยนะครับพวกเราก็จะมีการแบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ตัวเองได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเอกสารฝ่ายเลขาฝ่ายประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายสถานที่ครับในส่วนของวันงานพวกเราก็จะเป็นสตาฟคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆและผู้ชมที่มาเดินทางมารับชมการประกวดในครั้งนี้ครับผม
2: ค่ะนะคะทีนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วคะของการประกวดในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะผู้จัดการประกวดได้มีการจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับตัวแทนนะคะคุณครูจากทั้ง8โรงเรียนด้วยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางคณะผู้จัดงานก็ได้จัดการประชุมในระบบออนไลน์นะครับผมเราก็จะได้ประชุมในเรื่องของการชี้แจงในเรื่องของหลักเกณฑ์และกติกาการประกวดนะครับรวมถึงเราได้จับลำดับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ละโรงเรียนก็จะได้รู้ลำดับของตัวเองแล้วว่าในวันแข่งจริงเราจะได้แข่งเป็นลำดับที่เท่าไหร่ครับซึ่งทุกโรงเรียนก็แฮปปี้ครับยินดีกับผลลำดับที่จับได้ครับผม
2: ค่ะ
0: ครับเป็นการจัดประชุมออนไลน์ในตำแหน่งวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: ได้ครับเพราะว่าแต่โรงเรียนอยู่หลายที่แล้วก็จัดในรูปแบบนี้น่าจะสะดวกที่สุดครับผม
2: ค่ะ
0: ครับในการจัดประกวดเนี่ยครับทางคุณเจษดาก็ร่วมในการจัดประกวดมาตลอดเนี่ยก็มองว่าการเข้ามาร่วมเป็นทีมในการจัดประกวดเนี่ยครับได้รับอะไรจากการเข้ามาทำกิจกรรมนี้บ้างครับ
1: ครับสำหรับตัวผมนะครับสิ่งแรกที่ได้รับก็คือประสบการณ์ครับผมแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับในเรื่องของการทำงานได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ความอดทนเนี่ยครับผม
2: ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของการดำเนินการในตอนนี้เองนะคะทางคุณเจษดาที่เป็นสตาฟอยู่เนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่เตรียมจะเข้ามาประกวดนะคะในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรมีการเตรียมใจอย่างไรแนะนำนะคะน้องๆที่จะเข้ามาร่วมประกวดในครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ครับผมสำหรับการเตรียมตัวในตอนนี้นะครับทางผู้จัด แข่งขันก็ได้ส่งเกณฑ์การประกวดและชี้แจงโจทย์ในการประกวดให้น้องๆทั้ง8โรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับในช่วงนี้ก็อยู่ในห้วงของการซ้อมนะครับการซ้อมก็จะอาจจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะให้น้องๆทุกคนจัดสรรเวลาและแบ่งเวลาให้กับการทำกิจกรรมและการเรียนให้เท่ากันนะครับอยากให้ทั้ง2อย่างออกมาได้บาลานซ์กันมากที่สุดครับแล้วก็ขอให้น้องๆทำได้อย่างเต็มที่ตามที่ซ้อมมาในวันชิงชนะเลิศครับผม
2: ค่ะ
0: ครับแล้วในรอบชิงชนะเลิศนี้จะจัดขึ้นเมื่อไหร่สถานที่ที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ยังไงบ้างนะครับ
1: ครับผมสำหรับวันรอบชิงชนะเลิศนะครับดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569นี้นะครับจัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเป็นอาคารอเนกประสงค์หรือว่าโดมเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับงานนี้ชมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมหรือสามารถติดต่อข่าวสารการประกวดได้ที่แฟนเพจ Facebook ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรภาษาไทยครับผม
2: ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณเจษดาในเรื่องของ NU Band ด้วยนะคะเพราะว่าทาง NU Band เองเนี่ยของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรก็มีชื่อเสียงแล้วก็ต้องเรียกว่าติดกระแสโซเชียลด้วยนะคะในเรื่องของวงดนตรีทีนี้เนี่ยถ้ามีผู้ที่สนใจอยากจะติดตามรายละเอียดของวงนะคะ NU Band นี้สามารถที่จะติดตามหรือว่าดูข้อมูลต่างๆเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ที่ช่องทางไหนอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook ชื่อว่าวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band ครับผม
2: ค่ะ
1: IG แล้วก็ Instagram และ TikTok นะครับ NU Band Official ภาษาอังกฤษครับผม
2: ค่ะนะคะ NU Band Official ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
2: ค่ะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับ NU Band นะคะแล้วก็การประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นี้แล้วนะคะก็เป็นปีที่16แล้วก็เป็นครั้งที่16ด้วยอยู่กันมาอย่างยาวนานเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยทีเดียวสำหรับการประกวดนี้แล้วก็ใครที่อยากจะติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ทางคุณเจษดาได้แจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องราวของเราในวันนี้กับการประกวดนะคะเป็นการนับถอยหลังแล้วนะคะการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องนะคะดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569นั่นเองมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนี้ไหมคะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ฝากทิ้งท้ายได้เลยค่ะคุณเจษดาคะ
1: ครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากเวทีดาวลูกทุ่งนเรศวรไว้ด้วยนะครับเวทีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยมครับรับรองว่าปีนี้ดุเดือดแล้วก็เข้มข้นไม่แพ้ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับผม
2: ค่ะนะคะทีนี้พอจะบอกเราได้ไหมคะว่า8ทีมสุดท้าย8โรงเรียนนี้มีจากโรงเรียนอะไรบ้างหรือว่าเกริ่นให้เราฟังหน่อยก็ได้ค่ะ
1: ได้เลยครับทั้ง8ทีมนี้สามารถเปิดเผยได้เลยนะครับผมก็จะมีโรงเรียนที่1นะครับโรงเรียนบ้านสวนจันทร์อนุสรณ์จากจังหวัดชลบุรีครับผมโรงเรียนที่2นะครับโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจากจังหวัดนครสวรรค์ครับโรงเรียนที่3โรงเรียนราชยาววิทยาคมจากจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็โรงเรียนที่4เป็นโรงเรียนสวนศรีวิทยาจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นน้องใหม่หนึ่งเดียวจากภาคใต้เลยครับผมแล้วก็โรงเรียนที่5เป็นโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมโรงเรียนที่6เป็นโรงเรียนที่บุญประชาสรรค์กรุงเทพมหานครนะครับโรงเรียนที่7โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมจังหวัดชลบุรีครับผมและโรงเรียนที่8นะครับโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลจากจังหวัดสระบุรีครับผม
2: ค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง8โรงเรียนนี้ได้นะคะในการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งที่16นี้ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะคุณเจษดาเสมียนอ่ำค่ะเป็นศิษย์เก่าโครงการลูกพระคเนศแล้วก็เป็นสตาฟการประกวดดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่ะคุณเจษดาคะ
1: ค่ะขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณวีรยุทธ์คะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันในวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนนะคะดิฉันพานุมาตรหัตถบุญจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคุณวีรยุทธ์จันทร์มหาเสถียร

0: จากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองนายกเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงท่องเที่ยวโดยปรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.กล่าวถึงความคืบหน้าร่างกฎหมายปรับโครงสร้างแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากงานด้านกีฬาโดยนำภารกิจด้านการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าร่างกฎหมายเสร็จแล้วและเมื่อวานนี้กพร.ได้นำร่างกฎหมายนี้ส่งต่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเวียนสอบถามความเห็นเรื่องการบริหารกับ2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นหากเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในปี2569ซึ่งเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบคือการแบ่งโครงสร้างองค์กรและบุคลากรตามภูมิภาคต่างๆฉะนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบผู้ช่วยผู้ว่าแบงก์ชาติระบุแบงก์ชาติไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Forexนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาแบงก์ชาติไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงการให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าโดยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน13ปีหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่ผ่านมาที่มีการใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นแบงก์ชาติอยู่ระหว่างการร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดข้างต้นหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสำนักงานตำรวจมาเลเซียสอบสวนวินัยตำรวจหญิงที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในจีนสำนักงานตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างเป็นทางการต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงรายหนึ่งที่ปรากฏตัวในวิดีโอที่เป็นไวรัลขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนเนื่องจากมีพฤติกรรมใช้ถ้อยคำและแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในเชิงดูหมิ่นชาวท้องถิ่นขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียได้ยืนยันถึงการเปิดฉากสอบสวนทางวินัยอย่างละเอียดและย้ำว่าหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายนอกเหนือจากวินัยตำรวจก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรามาแล้วนะครับเพลงเก่าเพลงที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆเลยนะฮะช่วงเวลาของเราแบบนี้ทาง FM 101.5 MHz อยู่ดูแลกับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ทางไลน์แอดนะครับหรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ทักทายกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีเพลงไหนที่อยู่ในใจเพลงไหนที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะครับก็ส่งมาหาเราได้นะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพลงนี้นะครับร้องโดยนิโคทริโอนะครับจากแบบเบิร์ดก็คืออโรคาจอมยากับยาใจนั่นเองตอนนั้นก็จะมีนิโคสลับรอบนะครับกับนัทมีเรียด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าถามดาวเดี๋ยวหยิบให้ได้ฟังในช่วงเวลาของเรานะครับช่วงเวลาที่จะทำให้คุณมีความสุขที่สุดยามบ่ายแบบนี้ครับ
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ได้เวลาส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลงนะครับทักทายสมาชิกเพลินเพลงที่ติดตามฟังกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับ022183975-7หรือสมาชิกที่พูดคุยบันทาง

ก็แถมให้อีกหนึ่งดาวนะครับงานจากมาช่านะครับเหนื่อยไม่ดาวนะครับอโรคาจอมยากับยาใจชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนคลับของพี่เบิร์ดนะครับแน่นอนอาจจะมีโอกาสเข้าไปชมคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดนะครับซึ่งอโรคาจอมยากับยาใจก็คือครั้งที่7นะครับจัดขึ้นเมื่อปี2543นะครับที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่เบิร์ดเนี่ยต้องได้มีโอกาสดูแบบเบิร์ดสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรียกว่ามีคอนเสิร์ตเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยมีนัทมีเรียแล้วก็นิโคเทริโอรับบทเป็นนางเอกสลับกันแสดงในแต่ละรอบนะครับก็คือบทบูรณาและพี่เบิร์ดเองก็แสดงเป็นอโรคานะครับตอนนั้นนักแสดงที่ร่วมคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดครั้งนี้นะครับก็มีคุณกรดอัตเสรีนะครับมีพี่เหมียวประวันรัตน์มีพี่หอยนะครับเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคพี่ก๊อฟเบญจพลเชยอรุณนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะที่เรียกว่ามาร่วมกันสร้างสีสันแล้วก็มีเพลงเพราะๆหลายเพลงเลยนะครับที่เกิดจากคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือความทรงจำนะครับเชื่อว่าใครที่เคยไปชมคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดต้องบอกว่าอลังการงานสร้างมากๆเลยทีเดียวนะครับก็สามารถติดตามบรรยากาศย้อนหลังนึกถึงความทรงจำในอดีตได้กับช่วงเวลาของเพลงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองแล้วก็เพิ่มเติมได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับให้ทุกเสียงเพลงให้ทุกความทรงจำกลับมาดูแลหัวใจคุณในช่วงเวลานี้ครับ

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรณ์ระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับสะท้อนชีวิตของเราได้ดีมากๆเลยนะครับกับการเปรียบเทียบชีวิตคนเราก็เหมือนกับฤดูกาลโดยให้เราได้ยอมรับความเจ็บปวดและอุปสรรคเพราะทุกอย่างนะครับล้วนไม่จีรังและเป็นธรรมชาติของชีวิตนั่นเองครับเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงงานจากบอยกฤษยพงษ์นะครับโดยนพพรชำนิกับเพลงที่ชื่อว่าฤดูที่แตกต่างนั่นเองนะครับยังเพิ่มเติมได้นะครับช่วงเวลาของเราให้ทุกเสียงเพลงมาพร้อมกับความทรงจำมาพร้อมกับความสุขมาพร้อมกับช่วงเวลาที่เราคิดถึงครับ

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายนะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องความจำสั้นแต่รักชั้นยาวนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจะได้ไม่ลืมกันนะครับงานจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กเอ็นไตช่วงนี้ได้ยินเพลงจากพี่เบิร์ดบ่อยมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่มีเพลงสามารถเปิดได้ทุกความรู้สึกเลยทีเดียวนะครับเอาละครับลาไปกับช่วงเวลาของเราแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจเราได้ใหม่วันนี้สวัสดีครับ

ังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรระบายหรือข้ามแล้วมาเริ่มต้นให้ท่านผู้ฟังได้เพลิดเพลินผ่อนคลายกัน14นาฬิกา9นาทีรายการสุขกันเถอะร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีน

เลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงจากเวลาของสุกันธราให้เพลิดเพลินเริ่มด้วยสาวสะเทินเพลงที่คุณป้อมใส่

ได้ฟังครูเอื้อไปทั้ง2เพลงแล้วยังมีท่านผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานมาอีกนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันก่อนคุณสุริยารอฟังกรุงเทพราตรี

คุณชลีช่วงวิทย์และครูเอื้อสุนทรสนานกับกรุงเทพราตรีแล้ววันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกผู้ว่ากทม จะได้คนที่เราอยากได้ไหมเนาะอีกเพลงหนึ่งไหนๆก็กรุงเทพราตรีแล้วก็จะต่อด้วยยามราตรีที่อาจารย์ธนโชติขอมาค่ะคุณ

ุและสุนทรสนานแล้วก็ต่อให้อีกเพลงหนึ่งเพลงนี้พี่มาลีชอบมากไม่ทราบทุกวันนี้ยังอยู่กับรายการสุกันทราหรือเปล่าหายเงียบไปเลยหัวใจไม่อยู่คุณพรศรีวิชเวท

ุณบุษยารังสีกับน้ำตาดาวที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้มีคนอกหักขอเพลงนี้ผู้แพ้รักคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ

รักจากคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้วันรวงทองท่านผู้ฟังก็ถามถึงเพลงจากคุณรวงทองมาหลายเพลงเลยเดี๋ยวได้ฟังแล้วก็มีเพลงของท่านอื่นๆด้วยเดี๋ยวก็ได้ฟังเช่นเดียวกันตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยอร่อยที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะ

างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะความสุขของชีวิตอย่างหนึ่งคือการที่ได้รับประทานอาหารอร่อยๆที่รีโน่นี่แหละค่ะไปรับประทานที่ไรมีความสุขทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นหมูย่างข้าวเหนียวทอดหลายท่านบอกว่าไปที่ไรต้องสั่งทุกครั้งว่าจะไม่แล้วเชิญนาว่าจะไปดูเมนูอื่นบ้างพอไปถึงอดไม่ได้ก็ต้องสั่งเพราะว่าชอบไงคะหมูย่างข้าวเหนียวทอดขนมเบื้องยวนสูตรโบราณน้ำพริกต่างๆที่รีโน่น้ำพริกกะปิอร่อยมากนะคะมาพร้อมกับปลาทูแล้วก็ผักต่างๆผักทอดผักลวกมีมาทั้งหมดเลยค่ะโรตีแกงเขียวหวานไก่เนื้อหมูได้ทั้งนั้นแล้วแต่จะสั่งเลยนะคะอาหารอร่อยขนมอร่อยของว่างอร่อยเครื่องดื่มรสชาติดีใครเป็นคอกาแฟไม่อยากจะให้พลาดเลยนะคะ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-702-215-0026-7เดี๋ยวไปที่คุณวิราณีก่อนคุณวิราณีขอเพลงแห่งความหลังมา

จากคุณยันยงก็มาถึงคุณรงทองทองนั้นทมแล้วคือที่คุณชนทันหม่อมรอฟังลมพาฝัน

แผลรักในใจเป็นเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้จากคุณรงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติมาต่อกันกับเพลงคู่เพลงนี้ก่อนวังทองครองรักคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐและคุณรงทองทองนันทมค่ะ

ครองรักได้ฟังไปแล้วยังมีเพลงอีกหลายเพลงเลยทีเดียวที่ท่านผู้ฟังรอฟังเดี๋ยวฟัง

็ทุยเดอะคุณตรงทองทอลันทงศิลปินแห่งชาติแล้วจะปิดท้ายชั่วโมงนี้กับทุยฝันร้ายคุณชรินทร์นันทนาครนะคะที่คุณใจถามถึงไว้แล้วชั่วโมงหน้าคุยกับคุณตรงทองทอลันทงพร้อมทั้งยังมีเพลงที่ติดค้างอีกมากมายหลายเพลงเลยฟังชั่วโมงหน้าค่ะ

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: ชั่วโมงที่2ของสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%
2: yeah.

ดวงอาทิตย์เปิดฟ้าให้เราได้เห็นสิ่งที่เรารักเราอยากเห็นเพื่อต่อเติมความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

0: ไหมมัวช้าอยู่ทำอะไรก็ไม่ทำเอาแต่เสียเวลากับอะไรไม่รู้ฟ้ามืดค่ำลงแล้วไข่แดงลูกใหญ่คล้อยต่ำไปสวยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วฟังเสียงกระซิบกระซี้จากอะไรเล่าถ้าไม่ใช่เสียงนกการ่าเริงกลับรังเสียงคลื่นและลมน้ำธารไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้อีกเสียงของรวงทองสอดแทรกมาในยามเช้ายามเย็นฝากมาไว้เป็นเพื่อนใจของท่านด้วยรักและผูกพันทุกเวลา
1: ใครเล่าจะอุ้มดาวกอดเดือนไว้เป็นเพื่อนใจฟังสาวน้อยเสียงใสวัย90ก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรวงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เราคอยวันพฤหัสนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ฟังชัดไหมคะ
1: ค่ะค่ะชัดค่ะ
2: ชัดดีนะคะ
1: ค่ะชัด
2: ค่ะบางครั้งก็โดนต่อว่าค่ะหลวงทองก็ไม่รู้จะไปต่อว่าที่ร้านโทรศัพท์ยังไงบอกแหมซื้อหลายเครื่องแล้วก็เขาก็ย้อนมาบอกคุณแก่แล้วคุณจะให้เสียงใสเลยอ้าวตายแล้ว
1: ยังใสอยู่
2: ทะเลาะกันเครื่องโทรศัพท์อีกแล้ว
1: ยังใสอยู่ค่ะยังใสอยู่ค่ะ
2: ใสอยู่นะคะตาใสค่ะวันนี้กราบสวัสดีด้วยหัวใจที่คิดถึงมาเหมือนจะตัวเองเซเว่นโลลี่เดย์อะไรเงี้ยนะคะอีกเช้านี่มีฝนน้อยๆแต่ว่าอากาศบอก18องศานี่ตกใจเลย
1: โอ้ค่ะ
2: นะ
1: ค่ะ
2: ก็ลมก็ไม่พัด
1: ค่ะ
2: แต่เราก็ฝากหัวใจของเราไปเสียใจไปอะไรห่วงใยที่โดนแผ่นดินไหวใหญ่ๆนะคะท่านน้องค่ะ
1: ค่ะ
2: เวเนซุเอลานะคะ
1: ใช่ใช่ใช่น่าตกใจ
2: อะไรมันใหญ่โตขนาดนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะโลกเหล่านี้ก็จะเป็นลูกโป่งและถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
1: ไม่ทราบว่าจะยังไงต่อไปเหมือนกันค่ะ
2: นั่นสิคะเราต้องหาที่อยู่มันยอดไม้มาก่อมาให้แน่นไม่รู้ว่าไม่มีอะไรกินแต่ที่ว่าเราหัวร้อนนี่ไม่ใช่เราตลกขำอะไรแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่านี่หนอเราอยู่ตรงนี้นะเราสุขเกินเราสุขแหมจะเศร้ามากก็เป็นไปตามพระพุทธเจ้าพจน์ที่สอนให้มนุษย์รู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักอะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: รู้จักปล่อยวางให้เห็นเป็นเรื่องของธรรมดาทุกคน
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่า

0: ในพอรับรู้แล้วก็อดที่จะคิดช่วยอยากช่วยเหลือเขาไม่ได้สงสารว่าถ้าเป็นเราอย่างนี้เราจะทำยังไงน
1: ะ
0: นอนอยู่บนตึกสูงๆก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอะไรรองทองเดินทางไปร้องเพลงสมัยก่อนบางทีเขาให้อยู่ชั้น10นะคุณน้อง
1: ค่ะ
0: ก็พอไปถึงรองทองเป็นนั้นทำอะไรเดินหาที่หนีไฟก่อน
1: โอ้โหไม่ประมาท
0: ค่ะขอบพระคุณท่านน้องที่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านที่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต่างประเทศหรือในประเทศก็ตาม
1: ค่ะ
0: หาตรงนั้นก่
1: อ
0: น
1: อืมค่ะดีจังดีจังเลย
0: หาก่อนว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรเนี่ยเราจะต้องเอาตรงนี
1: ้
0: ไปตรงนี
1: ้ค่ะค่ะ
0: ไม่ใช่ไปก็เพลิดเพลินไปจัดของจัดอะไรไม่รู้ตัวเราอยู่ตรงไหนนะ
1: จริงจริงแอ๊กก็เป็นไม่ได้ดูเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต้องเดินดูก่อนว่าออกตรงนี้
1: ดีมากเลยค่ะ
0: บางทีมันมีที่ออกแต่มันปิดประตูไว้ฮะท่านน้อง
1: ก็ใช่ก็ใช่ก็อีกแหละค่ะนั่นนั่นก็อีกเหมือนกันใช่ค
0: ่ะวันนี้ก็มีความแสดงความเสียใจไปกับพลเมืองของเวเนซุเอลานะ
1: คะ
0: ก็เขาก็เป็นชีวิตมนุษย์เหมือนกันเขาก็อยากมีความสุขแล้วก็เวเนซุเอลานี่เท่าที่ลงทองจำได้เนี่ยสมัยก่อนนี้ประกวดนางงามจักรวาลนะ
1: เขาก็มีความสุขนะคะ
0: เมืองนี้จะได้เสมอเลย
1: ค่ะค่ะ
0: งามเหลือเกินสวยเหลือเกินคนเวเนซุเอลาเนี่ย
1: ค่ะ
0: สวยค่ะสวยสวยแล้วก็ไม่ค่อยได้แต่งมากด้วยลงดู
1: ค
0: ่ะสมัยก่อนน
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ลงทองไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: ไม่ได้ดูโทรทัศน์เพราะว่าสามีท่านนั่งอยู่ตรงหน้าโทรทัศน์ใหญ่พอดีเป็นมุมที่ท่านนั่งแล้วท่านสบายก็เลยจัดที่ให้นั่งเป็นที่สบายแล้วเราก็ไม่ดูโทรทัศน์แล้วก็ท่านก็เปิดฟุตบอลดูอะไรก็คนเดินยังต้องเดินวอล์กเกอร์อยู่ก็สงสารเขาเลยนะฮะก็ให้นั่งที่สบาย
1: ค่ะโอ้น่ารักจริงค่ะ
0: ก็เวลาเขาเปิดฟุตบอลดูเวลาเขาฟุตบอลชนะอะไรต่ออะไรเนี่ยสมัยก่อนก็ร้องเฮฮาอะไรเงี้ยน้องๆมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แกก็นั่งเงียบๆค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถามว่าวันนี้คู่ไหนอะไรแกบอกไม่รู้จำไม่ได
1: ้ก็ดูไป
0: ค่ะดูค่ะก็เราดูกันมา4ครั้งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: สี่
1: สมัย
0: โอเยอะ
1: สี่สมัยค่ะ
0: อยู่กันมา46ปีแล้ว
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะวันนี้เมื่อ 2-3 วันก่อนนี้ได้เห็นภาพดาราของเรานะ
1: ค่ะ
0: ก็นึกถึงว่าเอ๊ะเรานี่ความจำเรายังผูกพันอยู่กับนางเก่าๆสมัยก่อนเนาะเลยนึกถึงเพลงที่หลวงทองเคยร้องให้หนังของเจริญเขตนะกูแก้วแล้วก็หลวงทองก็ยังนึกถึงสายสัมพันธ์สั้นๆที่เป็นความเป็นมิตรที่ได้เจออะไรกับคุณแพทย์บูลนะ
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นดาราหนังคนเดียวของฮอลลีวูดนะที่หลวงทองได้พบแล้วได้จับมือกันแล้วก็หลวงทองก็ได้ร้องเพลงของเธอในภาษาไทยของเรานี
1: ่
0: แล้วเจอก็ร้องภาษาอังกฤษก็ตอนนั้นมาโชว์ที่โรงแรมค่ะก็เลยอยากจะฟังเพลงที่มาจากหนังไทยที่เราเคยได้ร้องเนื้อไทยของเราและเนื้อฝรั่งของเขา
1: จะฟัง Love Letters in the Sand ด้วยใช่ไหมคะ
0: ไหนคะ
1: ใช่ไหมคะใช่ Love Letters in the Sand ไหมคะที่ว่าค
0: ุ
1: ณแพทย์บุตรอ๋อค่ะแล้วก็มาเป็นจดหมายรักสลักบนพื้นทราย
0: ใช่
1: ของค่ะค่ะ
0: อยากฟังค่ะอยากฟังหนังเก่าๆที่เราเคยร้องภาษาไทยไว้นะคะ
1: แต่เป็นภาษาไทยนะคะ
0: วันนี้ก็เลยจัดให้ท่านฟัง

0: เปลี่ยนบรรยากาศจากวังทองความรัก
1: อันนั้นก็เพราะหมอชอบ
0: ค่ะก็เพราะฉะนั้นลุงทองก็ดีใจในวันนี้ที่ลุงทองสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าคือว่าคอที่เส้นเสียงบวมอะไรนึง
1: ค่ะ
0: ก็ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นโอ้ดีจังเลยค่ะ
0: ดื่มน้ำอุ่น
1: ๆค่ะ
0: ก็ไม่รับการของมันอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ค่ะก็ดีค่ะ
0: วันนี้เลยฝากจดหมายรักมาให้ทางการส่งทางไปรษณีย์เลย
1: ได้ค่ะ
0: หยอดตู้เลย
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้หาตู้ไปรษณีย์ไป
1: สิจะไปหาไหนพิพิธภัณฑ์ได้ค่ะงั้นฟัง
0: คุณพ่อแต่ก่อนเห็นพระท่านเดินบิณฑบาตพ่อบอกตู้ไปรษณีย
1: ์ตู้ไปรษณีย์ไปถึงอีกโลกหนึ่ง
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วทิ้งไปก็คงจะไม่ถึงมั้งคะคงจะตกลงไปเปียกน้ำอะไรอยู่ข้างล่างค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วเชิญพบกับเพลงที่หลวงทองได้พบตัวผู้ร้องเองด้วยได้สัมผัสมือกันแล้วก็หลวงทองก็ได้ร้องเพลงนี
1: ้
0: ร้องด้วยอายุน้อยๆค่ะอาจจะเสียงเด็กๆหน่อยค่ะขอเชิญแต่ลุงทองก็รักเพลงนี้มากนะคะ
1: และ
0: ถือว่าเป็นเพลงมงคลในชีวิตของลุงทองด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะขอเชิญค่ะ
1: ค่ะค่ะ

0: จดหมายรักสลักบนพื้นทราย
1: ค่ะอุตส่าห์เขียนแต่ตายแม่คลื่นมาทีเดียวลบหมดเลยโกงโกงเขียนอยู่ลบมา
0: เรียนถามได้ไหมคะที่เมื่อกี้คุณรงทองบอกว่าเป็นเพลงมงคลของคุณรงทองด้วยเพลงนี้
1: เพราะว่าจะได้ขอพระราชทานก้มกราบพระบาทที่

0: มเด็จพระคณิธานะคะ
1: ค่ะ
0: ได้ทรงขับร้องเมื่อตอน
1: ทรงพยาว
0: ทรงพยาวอยู่
1: อ๋อเห็นในคลิปเหมือนกันใช่ค่ะน่ารัก
0: ค่ะได้เห็นนะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนปีนั้นสองพระองค์
1: ค่ะ
0: พระรอ9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีก็เสด็จพระเนินเยือนต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สมเด็จพระกฤษดาก็ยังเล็กอยู
1: ่ค่ะ
0: ในห้องนั้นนะนักข่าวฝรั่งเขาก็ทูลถามในหลวงแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในหลวงก็ทรงตอบอยู
1: ่ค่ะ
0: สมเด็จพระกนิษฐาก็ลงมานั่งเกาะอยู่ก็พื้นแล้วก็เกาะเสด็จพ่อท่านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วท่านก็พระกนิษฐาก็ร้องเพลงนี้นะคะ
1: ใช่
0: ท่านไม่หยุดนะคะท่านร้องจนจบนะคะ
1: น่ารักค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วเราเป็นนักร้องเราฟังเพลงเนี่ยอะไรคะโอ้โหร้องจนจบไม่มีเสียไม่มีหยุดไม่มีผิดไม่มีทำนองไม่มีเพี้ยนเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหพระอัจฉริยภาพสูงส่งมากจริงๆเลยค่ะก็เลยหลวงตาก็เลยถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของหลวงทองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าได้ร้องเอาไว
1: ้ค
0: ่ะแล้วก็มีคนเล่าต่ออีก
1: ค่ะ
0: รู้ไหมท่านเคยให้สัมภาษณ์บอกเพลงนี้พี่ชายสอน
1: พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะท่านทรงสอน
0: ไว้แล้วยิ่งแม่ปิติภาคภูมิปันเกิดมาบอกไม่เสียชาติเกิดแล้วทีนี
1: ้ค่ะ
0: ก็น่าที่จะปราบปลื้มนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พระองค์พระยาวมากแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วคนโตๆยังจำเนื้อกันไม่ค่อยจะได้
1: ค
0: ่
1: ะใช่
0: ค่ะทรงใช้แบบศิลปินอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งเพลงไทยแล้วตอนหลังก็ไทยเดิมด้วย
1: อ่าใช่ค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างวันนี้เลยตามที่เรียนกับท่านน้องไว้ว่าให้ผู้ที่รักเพลงสุขกันแต่เรารอฟังอยู
1: ่
0: ได้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะต่อไปก็ร้องเพลงเซเว่นนะอะไรนะครับอะไรที่คุณน้องดารณีเคยบอกอ
1: ่
0: ะ
1: An Affair to Remember ป่ะคะรัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่รักฝังใจไม่ใช
0: ่ In Japan อะ
1: Seven Night in Japan ใครร้องค่ะ
0: Seven Night
1: มีอ๋อไซยนาระอ่ะฮะไม่ใช่ไซยนาระอ๋อค่ะค่ะค่ะ
0: ใครร้องไม่รู
1: ้ไซยนาระผู้ชายร้องผู้
0: ใช่ในหนังชายที่เฉลิมเกียรติ
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วครูแก้วทำประชาสัมพันธ์ให้โรงหนัง
1: เฉลิ
0: มเก
1: ีย
0: รติกับเฉลิมไทยอยู่ไงคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เอาคำนองนั้นเนื้อไทยมาประชาสัมพันธ์นะครูแก้วก็ใส่เนื้อไทยแต่โอ้โหเดี๋ยวนี้ให้ร้องในหงายท้องทั้งยืนเลยสูบแต่ว่าไปดูหนังนะคะไปดูหนังแต่ความจำกับเรื่องนี้ลุงเทาชักลืมว่าใครผู้ชายนะฮะร้องแต่ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้ทะแลมุสิก
1: ไม่แน่ใจ
0: ท่านแฟนสุกันแต่เราอ่ะอย่าทำให้ลุงทองหลงตัวว่าแม้คุณลุงทองความทรงจำดีเล
1: ยแม่ก็เป็นบ้างก็เป็นบ้างค่ะ
0: เป็นบ้างนะโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะชีวิตนี้เจอคนก็เยอะ
1: ใช่เรื่องราวต่างๆ
0: รักก็เยอะรักแฟนก็เยอะแฟนรักเสียงเราก็เยอะเลยขยุ่มตกลงเป็นผู้ชายร้องค่ะใกล้ๆผู้ชายไปเที่ยวในโตเกียวไปเจอนะ
1: คะ
0: แล้วก็ถึงเวลาต้องจากกันก็คำว่าไซโยนาระก็แปลว่าจากนี่ครูแก้วก็มาให้หลวงทองไปร้องที่อัศวินนะห้องอัศวินของพระองค์ชายใหญ
1: ่
0: ว่าเออนั่นหนุ่มมาร้องเพลงเราจะโฆษณาเวลาโฆษณาก็คือพอหนังที่ฉายเก่าใกล้จะจบนะฮะหรือจบแล้ว

0: แล้วเนี่ยก็จะเปิดเพลงโฆษณาเพื่อหนังต่อไปนะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสร้องไซโยนาระเนื้อไทยนะก็เป็นหนังเศร้าๆนะคะไซโยนาระแต่ลุงทองร้องเสียงไม่เศร้าค่ะเสียงแผดแก้วเข้าแก้วหูเลยค่ะตอนจะจบเลยลาแล้วเนี่ยนายทองเลยค่ะก็เขากราบเรียนเชิญท่านได้เข้าสู่บรรยากาศแปลกๆไปบ้างนะคะวันนี
1: ้ค่ะจะฟังซาโยนาระเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเชิญค่ะเชิญท่าน

0: าจากซายูนาราจะเป็นสกู๊ตบาย
1: หายท้องไปแล้วค่ะ
0: หายท้องไปแล้วลาแล้ว
1: หายท้องแล้วค่ะโอ้ยอะไรคีย์อะไรที่สูงขนาดนั้นตอนนี้ดังดนตรีถามพี่ลวงร้องคีย์อะไรบอกคีย์ที่ฉันยังยืนอยู่ได้แล้วกันเฮ้ยไม่ให้ล้มลงไปแต่ก่อนนี่มันร้องไปได้อย่างจริงๆนะคุณน้องแอ๊ด
0: ค่ะค่ะ
1: เสียงมันไปได้ครูแก้วก็บอกเนี่ยตรงเนี้ยมันถ้าเธอร้องไปไม่ได้ก็เธอก็ลาก่อนอย่างนี้ได้ไ
0: หม
1: มันดูจะลองดูนะครูนะ
0: ค่ะ
1: ครูแก้วก็บอกเอาอย่างนั้นก็ร้องให้จบอย่างนี้สิสูงเพราะมันก็ไปได้จริงๆนะคุณน้องขาดูสิ
0: ยอดเยี่ยมจริง
1: ค่ะแม่ตอนนี้รักษาชีวิตไปก่อนไม่ค่ะ

0: มันนึกถึงสมัยก่อนก่อนนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปเข้าแกลแต่ที่ร้องได้สูงวันนี้ก็เลยเงแต่ก่อนนี้มันไม่เคยมีเพลงอะไรที่ต้องลดนะลงต้องร้องร้องไปได้เสมอโดยมากคุณครูก็จับทีให้ก็เป็นคีย์ที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างลมพาฝันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมาเสียงนี้ก็ลองเสียงนี้เลย
1: อืมค่ะ
0: ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ต้องลดลงนะคะ
1: ค่ะ
0: ลดลงก็อายุ
1: ก็แม่
0: 90แล้วก็ไม่ลดก
1: ็ผ่านมา
0: ไม่มีถอนนะไม่มีถอนให
1: ้ค่ะได้ฟังไปแล้วชื่นใจ
0: คุยกับท่านเรื่องหนังไทยหนังไทยที่หนังที่ลุงทองร้องภาษาไทยค่ะขอประทานโทษ
1: เพลงเพลงหนังค่ะ
0: เป็นเพลงที่ตอนนั้นคุณครูแก้วอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์มากกว่าอยู่ที่โรงหนังเพราะว่าหนังจะเข้ามาเรื่อยนี่
1: ค
0: ่ะแล้วก็โรงหนังท่านก็ทำประชาสัมพันธ์ให
1: ้
0: ท่านก็ต้องมาแต่งเพลงค่ะแล้วก็ท่านก็มาบางทีไม่ทราบว่าหนังเรื่องอะไรที่นักร้องรุ่นพี่ของน้องทองร้องค่ะทำตรงจำไม่ได้มีเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: มันมี An Affair to Remember
1: มี
0: นะ
1: หนังแอนแอฟแฟร์ใช่ใช่
0: รักฝังใจนี
1: ่มีค่ะ
0: ชายเฉลิมไทยอ
1: ืมค่ะ
0: ลุงทองจำได้แม่นเลยลุงทองตัดสินใจเดินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะลุงทองเสียดายค่าสามล้อ
1: เดินจากกรมประชาสัมพันธ์เหรอคะ
0: เดินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เดินจากกรมประชาสัมพันธ์ไปเฉลิมไทย
0: ค่ะเพื่อจะได้กินไอศกรีมสักอันหนึ่ง
1: โอ
0: ้ค่ะเกิดมาแล้วถ้าเผื่อว่าเรานั่งสามล้อมาแล้วเราก็ไม่ได้กินอะไรเลยน้ำก็ไม่มีตังค์ซื้อน
1: ะ
0: เดี๋ยวตอนเย็นไม่ได้กลับบ้านตังค์ไม่มี
1: ค่ะ
0: แต่ความที่อยากดูหนังนะคะ
1: ค่ะ
0: ใจก็ผูกพันเพราะเราร้องแล้วเราก็ความรู้สึกซาบซึ้งกับเพลงอะไรก็อยากดูหนังนะ
1: ค่ะค่ะ
0: หนังโทนี่เคอร์ติสแล้วก็หนังคลีโอพัตราอะไรนี่ลุงทองลุงทองต้องอดอยากแล้วลุงทองก็ผอมลง
1: แต่ได้ดูหนังเหรอคะ
0: แต่ได้ดูหนังค่ะรักฝังใจนี่ก็เป็นหนังเศร้าค่ะครูแก้วก็บอกอันนี้ของเธ
1: อ
0: ครูแก้วให้ร้อยนึงโอ้โหไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนกลัวหายกลัวไปทำตกที่ไหนตายเลยใช่ไหมน่าสงสารตัวเองค่ะมันเดินดีกว่าเดินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ถนนหนทางผู้คนขับรถตะกอนก็
1: สบายสบาย
0: เรียบร้อยไม่มีสามล้อมีเดินเรียบถนนไปก็ผู้คนก็ไม่มีโวยภัยอันตรายที่จะมาทำผิดคิดร้ายอะไรกันนะด
1: ู
0: ดีไปหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นกันก็ยิ้มกันแต่คนก็แต่เขาก็จำเขาไม่รู้จักลุงทองเพราะว่าตอนนั้นทีวียังไม่ค่อยมีมาก
1: ค่ะค่ะ
0: ท่านน้องใช่ไหมของท่านน้องมีแล้วของคุณพ่อใช่ไหมล่ะ
1: สมัยทีวีช่องสี่มีค่ะค่ะ
0: จะเดินชนกันแล้วเราดูทีนี้ก็นึกถึงบรรยากาศตะก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เสียดายมากเสียดายมนุษย์ที่เกิดมานี่น่าจะรักกันน่าจะดีกันเห็นกันที่เมืองฝรั่งเนี่ยเราไปเราก็บางครั้งเราเห็นว่าผ่านกันที่เขาว่ายิ้มนิดๆนะ
1: ค่ะ
0: เขามีนะคะคุณน้องค่ะใช่ไหม
1: มีค่ะมีบ้างค่ะ
0: นะ
1: มีค่ะมีค่ะ
0: ไม่รู้จักกันหรอกแต่ก็ยิ้มนิดนิดนะ
1: ค่ะมีค่ะ
0: เป็นไมตรีอะไร
1: เข้าไปในลิฟต์ยังมีทักทายบ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: นะคะค่ะลงทองก็ว่าถ้ามนุษย์เราเป็นอย่างเงี้ยโลกก็จะน่าอยู่มากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะตีหัวกันอย่างเดียวไม่ไหวบางทีไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันมาก็ตีกันได้

0: แก้วเมตตารักใคร่ให้ร้องเพลงหนังเรื่อย
1: ดีจังค่ะค่ะ
0: ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านครอบครัวของท่านแล้วก็ที่ท่านอยู่ขอให้ท่านมีแต่ความรักที่ฝังใจต่อกันนะคะมีแต่ความรัก
1: ค่ะค่ะค่ะจำฟังเลยนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: รักฝังใจค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณลุงทองค่ะ
1: เพลงนี้เที่ยวเดียวนะฮะ
0: นิดเดียว
1: โอ้เที่ยวเดียว
0: ค่ะ
1: ลุงทองชอบจังเลยคำว่าเนื้อนาบุญนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เข้าไปอยู่ในนี้เหมือนอยู่กันก็รักกันอบอุ่นอะไรแต่ทำนองเศร้าเศร้าค่ะเดี๋ยวนี้ให้ร้องก็จำชักจำไม่ค่อยได
0: ้มาจาก NFL
1: คุณ
0: Remember,
1: คุณน้องขาเพลงที่ติดค้างกันที่ในหัวใจของลุงทองนี
0: ่
1: มันยังมีนะที่จะขอวันเนี้ย
0: ได้เพลงอะไรคะ
1: ลุงทองคิดถึงคุณมีศักดิ
0: ์อ๋อค่ะคุณมีศักดิ
1: ์คุณมีศักดิ์นาคลัตเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นกัลยาณมิตรเป็นน้องเหมือนเป็นคนที่น่ารักอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วแต่เวลาเจอกันแกก็ชอบเล่าเรื่องตลกไงทีนี้หลวงทองก็ว่าเวลาแกนั่นก็พอจะเข้ากับเพลงหนังได้ไหมว่าไอ้แดดออกเนี่ยมันน่ารักเลย
0: มันมีอะไร banana boat songแดดออกได้เดี๋ยวหาให้ได้ค่ะ
1: แค่น้องเปิดให้หน่อยได้ไหม
0: ได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะ

0: ได้ค่ะได้
1: ให้ทุกท่านเลยนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเพลงเศร้าเพลงแล้วเขียนในทะเลก็แล้วอะไรก็แล้วว่าแดดก็ออกซะหน่อยเถอะดวงทองรักน้องมีศักดิ์เนี่ย
0: ค
1: ่ะไปไหนก็สามศักดิ
0: ์
1: คุณธนงศักดิ์ก็มีเรื่องตลกคุณสักกลินสนิทกันหมดเลยค่ะคุณน้องขาชีวิตเมื่อก่อนนะ
0: มัน
1: เป็นความอบอุ่นใจที่คุณมีศักดิ์ก็เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เขาเจอกันเขาก็มีเรื่องเล่าแล้วก็พลอยหัวเราะกับเขาไปด้วย วันนี้ให้คุณมีศักดิ์ช่วยปิดรายการให้ลงทอง
0: ได้
1: ว่าชีวิตของท่านนะ ขอให้มีแต่ความสว่างนะ สว่างแดดออก
0: แดด
1: ใจอย่าร้อน แล้วแก คุณนนท์คุณมีศักดิ์ก็บอกเราก็ร้องล้อตัวเราเองแดดออกก็หัวล้านเลยเนี่ย
0: ล้อตัวเอง
1: เหมือนลูกหัวตัวเองโอ้ยผมมันหัวล้านเลยทำยังไง
0: ค่ะค่ะงั้นได้
1: วันนี้ก็
0: เจอละ
1: ลูกทองก็มีความสุขมากที่ได้ฟังเพลงนั้นสมัยก่อนนะฮ
0: ะ
1: ขอมอบความสุขจากใจของลูกทองนี่ให้ท่านท่านจะทำอะไรไปไหนอย่างไรปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยและได้สมปรารถนาทุกอย่างให้คุณน้องดารณีมีความสุขแล้วก็คุณน้องน้ำปิงก็กราบท่านอาจารย์พี่ทั้งสองด้วยแล้วก็ท่านที่ฟังรายการจุกันทะเลาอยู่นะพอวางหูแล้วเดี๋ยวมาก็จะโทรมาจะโทรมาวันนี้ลุงทองก็ปลื้มใจแล้วก็ได้ฟังเพลงที่เรารักๆแล้วก็นี่สามารถจะร้องให้ได้เหมือนอย่างนี้อีกนะโดยเฉพาะสายโยนาระคุณแอดนอนหงายเยอะมากคุณน้องร้องตามไปด้วยขอบคุณจีพูดเป็นท่านท่านทุกเวลานะคะ
0: ค
1: ่ะคุณหัดหน้าอาจจะมีอะไรมาคุยกันอีก
0: ค่ะ
1: ค่ะพอจีคนอายุ90จะพอมาขอให้ความสุขและความไร้โรคาพยาธิต่างๆจงทางหายจากท่านนะคะขอกราบท่านค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: กับน้ำใจของท่านนะคะที่รักหลวงทองค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟให้เย็นชื่นใจสบายใจแล้วก็ฟังเพลงกันต่อเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้คุณกุ้งใช่ไหมคะเพลงนี้รอฟังกามเทพโกหก

รรมเทพโกหกคุณบุษยารังสีที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ฟังเพลงไปเพลิดเพลินไปจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีฟน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลฟังคุณพันนีสกุลเช

สวัสดีเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้แล้วเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติพี่แขกรอฟังป่านชะนี้เพลงต่างๆที่ยังติดค้างอยู่กลับมาฟังวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาค่ะฟังรายการเพลินเพลงจบแล้วก็มาต่อกันกับสุกันเธอเรานะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับมีท่านผู้ฟังบางท่านนะครับอยากฟังเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบประสาทนะครับว่ามีโครงสร้างอย่างไรและมีลักษณะการทำงานอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทกันนะครับระบบประสาทนั้นทำหน้าที่ควบคุมการรับรู้และสั่งการร่างกายนะครับทั้งนี้ระบบประสาทก็จะ

รับข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอกหรือว่าภายในเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทส่งไปยังสมองและไขสันหลังเพื่อประมวลผลจากนั้นจึงส่งคำสั่งกลับไปยังกล้ามเนื้อหรือว่าต่อมต่างๆให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำองค์ประกอบหลักๆของระบบประสาทก็ประกอบไปด้วยระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอกระบบประสาทส่วนกลางนั้นก็ประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลการตัดสินใจและการสั่งการส่วนระบบประสาทรอบนอกประกอบไปด้วยเส้นประสาทที่กระจายอยู่ทั่วร่างกายทำหน้าที่รับความรู้สึกและนำคำสั่งจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังอวัยวะต่างๆต่อมานะครับระบบประสาทประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนะครับซึ่งเซลล์ประสาทก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยพื้นฐานที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณโดยแบ่งออกเป็น3ชนิดตามทิศทางการทำงานเซลล์ประสาทชนิดแรกคือเซลล์ประสาทรับความรู้สึกซึ่งก็จะรับข้อมูลจากอวัยวะสัมผัสต่างๆเช่นตาหูจมูกลิ้นหรือว่าผิวหนังแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าสู่สมองและไขสันหลังต่อมาคือเซลล์ประสาทประสานงานซึ่งอยู่ในสมองและไขสันหลังทำหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสุดท้ายคือเซลล์ประสาทสั่งการซึ่งรับคำสั่งจากสมองและไขสันหลังแล้วก็ส่งต่อไปยังกล้ามเนื้อหรือว่าต่อมต่างๆเพื่อตอบสนองคราวนี้มาดูรูปแบบการทำงานของระบบประสาทนะครับการทำงานของระบบประสาทนั้นจะมีลักษณะการทำงานแบบสมัครใจแบบอัตโนมัติและแบบปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาดูการทำงานแบบสมัครใจก่อนนะครับนั่นก็คือมีการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อลายที่สามารถสั่งการได้เองตามความต้องการนะครับเช่นการเดินหรือว่าการหยิบจับของต่างๆเป็นต้นนะครับต่อมาคือการทำงานแบบอัตโนมัติซึ่งก็จะช่วยควบคุมอวัยวะภายในที่ทำงานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจเช่นการเต้นของหัวใจการย่อยอาหารและการหายใจเป็นต้นและสุดท้ายคือรูปแบบการทำงานระบบประสาทแบบที่เรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับคือการตอบสนองอย่างฉับพลันทันทีเพื่อความปลอดภัยโดยประมวลผลแค่ระดับไขสันหลังโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากสมองเช่นการชักมือออกเมื่อสัมผัสกับของร้อนเป็นต้นและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าการดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควรทำอย่างไรวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า

0: การกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะทุกเสียงมีความหมายและทุกคะแนนคือพลังสำคัญออกไปใช้สิทธิ์เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยรับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆจากประเทศจีนในรายการของเราวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันพาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: ค่ะข่าวแรกนะคะไปกันที่ดอกไม้ในฤดูกาลซื้อขายสะพัดช่วงหน้าร้อนของจีนค่ะและต่อด้วยบริการสังสรรค์1วันได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงวัยจีนค่ะ
2: ทั้งสองข่าวน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIดอกไม้ในฤดูกาลซื้อขายสะพัดช่วงหน้าร้อนของจีนเมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายนตลาดดอกบัวประจำปีของเมืองกู่ซู่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งบนถนนสายเล็กยาวกว่า100เมตรมีร้านจำหน่ายดอกบัวมากกว่า160ร้านเรียงรายตลอด2ฝั่งเส้นทางช่อดอกไม้ที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่ใช้ดอกบัวและฝักบัวเป็นดอกไม้หลักโดยจัดเป็นช่ออย่างเรียบง่ายด้วยใบบัวธรรมชาติหรือกระดาษห่อดอกไม้พลาสติกราคาจำหน่ายต่อช่ออยู่ระหว่าง10ถึงหลาย10หยวนนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยต่างถือช่อดอกบัวคนละช่อกลายเป็นภาพบรรยากาศฤดูร้อนอันโดดเด่นบนท้องถนนของเมืองโบราณในปี2026ตลาดดอกบัวของเขตกู้ซู่ได้ขยายและปรับปรุงพื้นที่จัดงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยตลาดจะเปิดให้บริการต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้ขณะเดียวกันตลาดยังได้ขยายกิจกรรมออกนอกพื้นที่หลักจากสวนสาธารณะป่ายท้าไปยังตรอกซอกซอยและย่านการค้าโดยรอบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นถนนผิงเจียงและถนนซานถังพร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารสายพิเศษสำหรับการชมดอกบัวเพื่อเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวและเดินชมเมืองให้แก่นักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เปิดเผยตลาดดอกบัวเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาถึง6นาฬิกาไปจนถึงราว18นาฬิกาของทุกวันมีผู้เข้าชมเฉลี่ยมากกว่า 45,000 คนต่อวันและมียอดจำหน่ายเฉลี่ยวันละประมาณ 400,000 หยวนบริการสังสรรค์1วันได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงวัยจีนปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับเศรษฐกิจผู้สูงวัยของจีนมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่เพิ่มสูงของผู้สูงอายุมีรายงานว่าที่นครเซี่ยงไฮ้ช่วงเย็นวันหนึ่งหลังจากร้องเพลงคาราโอเกะเสร็จคุณป้าเหมิงและกลุ่มเพื่อนได้เตรียมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเพื่อเข้าสู่กิจกรรมช่วงครึ่งหลังของบริการที่เรียกว่าสังสรรค์1วันด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ100หยวนผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันได้ตลอดทั้งวันรูปแบบบริการดังกล่าวกำลังได้รับความนิยมอย่างเงียบๆในกลุ่มผู้สูงวัยผู้บริการศูนย์ซินเลอร์ฮุยในนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยจากการสำรวจความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้สูงวัยต้องการพื้นที่สังสรรค์แบบครบวงจรอย่างมากส่งผลให้บริการสังสรรค์1วันได้รับการตอบรับดีจนปัจจุบันมีการจองล่วงหน้าไปถึงเดือนกันยายนแล้วศูนย์ดังกล่าวจัดบริการอาหารแบบกลุ่มทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นพร้อมกิจกรรมสันทนาการเช่นร้องคาราโอเกะและเกมกระดานนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเสริมทักษะที่เปิดให้เข้าร่วม

0: โดยมีครูสอนคอยแนะนำการเต้นรำการร้องเพลงและการเดินแบบในอนาคตผู้ให้บริการมีแผนขยายความร่วมมือกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าเพื่อพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม Silver Age อย่างต่อเนื่อง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้นะคะคุณหานซีและก็คุณระพีพันธ์จะมาเปิดโลกอันซีนอีกแห่งหนึ่งในประเทศจีนค่ะนั่นก็คือความเขียวขจีและภูเขาอันงดงามในมณฑลฝูเจี้ยนค่ะ
1: เรื่องนี้นะคะน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรเราต้องไปฟังกันค่ะ
3: คุยกันวันละ
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศค่ะสวัสดีค่ะฮันซีคะ
6: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
5: ค่ะสำหรับการพัฒนานะคะด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะของประเทศจีนนะคะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำการพลิกโฉมสู่ความเขียวขจีของมณฑลฝูเจี้ยนเป็นการพิเศษเลยค่ะ
6: ค่ะมณฑลฝูเจี้ยนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมีความเขียวขจีครอบคลุมทั้งหมู่บ้านบนเทือกเขาและเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีทัศนียภาพงดงามท้องฟ้าสีครามบริสุทธิ์ภูเขาเขียวขจีที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นชั้นและน้ำใสราวกับกระจกที่หลายเอ่ยๆค่ะ
5: ค่ะก็จะเห็นได้นะเห็นภาพได้เลยว่ามณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยมีสภาพนิเวศทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยมแล้วก็ที่ตั้งของเขานะคะพิเศษก็คือติดทะเลและภูเขานะคะ
6: ใช่ค่ะมีทรัพยากรป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ชาวท้องถิ่นยึดมั่นในเส้นทางการให้ความสำคัญกับระบบนิเวศเป็นอันดับแรกเลยค่ะและพัฒนาตามแนวทางสีเขียวทุ่มเทกำลังเพื่อสร้างบ้านสีเขียวที่น่าอยู่อาศัยและให้อุตสาหกรรมฟื้นฟูค่ะ
5: ค่ะก็ความที่ว่าให้ความสำคัญอันดับแรกกับเรื่องระบบนิเวศนะคะแล้วก็การพัฒนาสู่เส้นทางสีเขียวเนี่ยจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1997เลยใช่ไหมคะความเป็นมาเขา
6: ใช่ค่ะเมื่อปี1997นะคะนายสีชิ้นผิงรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในสมัยนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเฉาหลิงอำเภอเจิ้งเหอเมืองหนานผิงสมัยนั้นชาวบ้านอาศัยการปลูกเห็ดหอมเลี้ยงสัตว์ปีกปลูกต้นไผ่และไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มรายได้ค่ะทำให้รายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมั่นคงแต่การตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะนำไปเพาะปลูกเห็ดหอมสร้างความเสียหายให้กับพืชพันธุ์ป่าไม้ในท้องถิ่นส่งผลให้ร่วมเกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศค่ะ
5: ก็การตรวจเยี่ยมในยุคนั้นนะคะจริงๆการเดินทางก็ไม่สะดวกแล้วก็การที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมนี่ก็คือให้ความสำคัญเนาะตั้งแต่สมัยที่คุณหันซีเมื่อกี้แนะนำบอกว่าเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนในสมัยนั้นนะคะนายสีจิ้นผิงก็คือระหว่างการตรวจเยี่ยมเนี่ยได้มองเห็นทิวทัศน์ภูเขาโฟเจอร์เนาะที่งดงามตามธรรมชาติแล้วก็ระบุย้ำเลยนะคะว่าถึงแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่ชัดเจนว่าการใช้ทรัพยากรป่าเขาเพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมเป็นอันขาดโอ้โหอันนี้เป็นคำชี้ชัดเลยนะชี้ขาดเลยว่าห้ามแล้วก็การอนุรักษ์คุ้นเขาเขียวและลำน้ำที่ใสสะอาดเนี่ยควรควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านก็ถือว่าเป็นหนทางการพัฒนาที่มั่นคงในระยะยาวค่ะ
6: ค่ะคำเตือนที่อุ่นใจและเอาจริงเอาจังต่างกล่าวได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาของชาวบ้านในพื้นที่ไปโดยสิ้นเชิงค่ะตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านเฉาหลิงได้เปลี่ยนรูปแบบจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างไร้ทิศทางมาเป็นการทุ่มเทกำลังเพื่อที่จะปกป้องพืชพันธุ์ป่าไม้อย่างจริงจังใช้ประโยชน์จากทิวทัศน์ขุนเขาและลำน้ำอันงดงามที่ธรรมชาติมอบให้นั้นเพื่อที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ค่ะ
5: ค่ะเพราะ

0: ฉะนั้นนะคะทุกวันนี้ถ้าใครได้ไปเนาะมณฑลฝูเจี้ยนแล้วก็ไปที่ภูเขาฝูจื่อซันก็จะเห็นได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงามแล้วก็จัดอยู่เป็นระดับชาติของจีนที่ขึ้นชื่อเลยนะคะหมู่บ้านโฉหลิงที่คุณหันซียกตัวอย่างมาเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนิเวศแล้วก็หมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมส่วนการท่องเที่ยวสีเขียวนะคะก็ได้สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงความงดงามของระบบนิเวศก็กลายมาเป็นอุตสาหกรรมแห่งความสุขที่จับต้องได้โอ้โหคำนี้นี่ชอบมาก
1: ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศให้มีชีวิตชีวานั้นก็ปรากฏขึ้นบนเกาเหมยโจวค่ะเมืองผู่เทียนมณฑลฝูเจี้ยนด้วยค่ะในช่วงแรกๆระบบนิเวศบนเกาเหมยโจวค่อนข้างที่จะอ่อนแอปัญหาดินกลายเป็นทะเลทรายนั้นเป็นปัญหาที่โดดเด่นมากพายุทรายพัดกระหน่ำตลอดทั้งปีพืชพันธุ์ปงเก่าเบาบางสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนและธรรมชาติล้วนต้องปรับปรุงเป็นการด่วนค่ะ
0: คุณหันซีพูดว่าพายุทรายพัดกระหน่ำนี่มันรุนแรงประมาณขนาดไหนคะ
1: รุนแรงแบบที่ว่าพอพัดมาแล้วนะคะก็เห็นได้ใส่เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะชาวบ้านท้องถิ่นนี่เขาน่าจะมีความรู้สึกพิเศษกับเรื่องนี้ใช่ไหมในอดีต
1: ใช่ค่ะเขาก็พูดกันว่านะคะลมพัดเสร็จเห็นเปลวต้องใช้ฝาหม้อเป็นหมวกค่ะ
0: กันด้วยฝาหม้อเนาะถึงจะทนได
1: ้ค่ะในสมัยนั้นนะคะอัตราการปกคลุมของป่าบนทั้งเกาะไม่ถึง1/10ค่ะมีเพียงสนตามไล่สนทะเลขึ้นอยู่ปลายค่ะในสมัยนั้นทุกคนเห็นว่าการปลูกต้นไม้ปงเก่าก็เพื่อที่จะช่วยการลมและการทรายก็เผาแล้วค่ะ
0: ฟังดูมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงนะคะเห็นบอกว่าถ้าย้อนกลับไปปี1998นะประมาณเดือนมีนาคมปีนั้นนะคะนายสีจิ้นผิงที่ขณะนั้นเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลฝูเจี้ยนเนี่ยก็มีการนำคณะเดินทางไปที่เกาะเมโจที่ว่าเพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ในพื้นที่ทรายที่ชื่อว่าหูซือกั่วบนเกาะเมโจนะคะนายสีจิ้นผิงก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปลูกต้นไทรเห็นว่าเป็นต้นไทรใบเล็กแล้วก็ยังมียี่โถอินทผาลัมนะแล้วก็ยังมีต้นมะม่วงแล้วก็ชะบาค่ะก็รวมหลายพันต้นเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ทางการท้องถิ่นมีการนำเข้าพันไม้หลากหลายชนิดครั้งใหญ่เลยค่ะ
1: ค่ะการปลูกต้นไม้โดยจิตอาศัยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาของเกาะเมโจวอย่างสิ้นเชิงค่ะทำให้ชาวท้องถิ่นเกิดแนวคิดใหม่ว่าด้วยการสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเกาะเมโจวก็มุ่งมั่นผลักดันโครงการสร้างความแข็งขจีบนเกาะอย่างต่อเนื่องค่ะขยายพื้นที่ปลูกพืชทุกปีและปรับปรุงผังพันพืชค่ะพื้นที่ที่เป็นทรายไร้ต้นไม้ในอดีตค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกาะนิเวศชายทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และทัศนียภาพอันสวยงามค่ะ
0: ก็ผ่านมาหลายปีนะคะความตั้งใจจริงจังที่ว่าพัฒนามาต่อเนื่องนี้ทุกวันนี้เห็นว่าอัตราความเขียวขจีของเกาะเมโจนี่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลย
1: ค่ะคว้ารางวัลระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องกันหลายรางวัลค่ะได้รับเลือกให้เป็น10เกาะทะเลที่สวยงามที่สุดของจีนและยังเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์อารยธรรมนิเวศบนเกาะในทะเลแห่งแรกของจีนด้วยค่ะทิวทัศน์ที่สวยงามสดชื่นของเกาะในทะเลก้าวได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตประจำวันของชาวท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จากตัวอย่างตอนแรกนะคะเกี่ยวกับภูเขาโฟเจอร์ซานมาจนถึงที่เกาะเมโจยังมีตัวอย่างแห่งอื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับการพัฒนาสู่ความเป็นสีเขียวของที่ฝูเจี้ยนค่ะ
1: ยังมีอีกหลายที่นะคะ อย่างเช่นที่หมู่บ้านซีฮ่อเมืองเหยียนผิงมณฑลฝูเจี้ยนยังมีขนทรัพย์สีเขียวที่ขึ้นเสื้อระดับโลกแห่งหนึ่งค่ะเมื่อวันที่22ตุลาคมค.ศ.1998นายสีจิ้นผิงรองเลขาธิการคณะกรรมการ พักประจำมณฑลฝูเจี้ยนในสมัยนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่นี่เพื่อที่จะชมป่าสนฝรั่งที่ขึ้นชื่อมายาวนานและมีชื่อเสียงระดับโลกของที่นี่ค่ะ
0: ค่ะป่าสนฝรั่งนะคะเห็นว่าอายุ

0: หลายร้อยปีก็คือมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ย้อนกลับไปได้ถึงในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1919เห็นว่าชาวนาท้องถิ่นของที่นั่นเนี่ยที่หมู่บ้านซีโคใช่ไหมคะเขามีวิธีการปลูก
1: ค่ะชาวนาท้องถิ่น3คนของหมู่บ้านซีโคนะคะได้ใช้วิธีปักชามกราบไม้มาปลูกต้นสวนฝรั่งค่ะดูแลรักษาอย่างจริงจังวันแล้ววันเล่าค่อยๆเติบโตเป็นป่าสวนฝรั่งคุณภาพดีให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ค่ะ
0: โอ้โหก็ที่ว่าขุมทรัพย์สีเขียวนะคะก็มาจากป่าสวนฝรั่งนี่เองแต่ว่าความเป็นมานะคะกว่าจากปี1919ที่ว่าเนี่ยจะมาถึงปัจจุบันนะคะจะเป็นขุมทรัพย์สีเขียวอย่างไรนะคะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วค่ะคุณหันซีนะคะและดิฉันดพีพันธ์วงกรมระเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาติดตามกันต่อในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 家好你好คุณอินทนิน
1: สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: วันนี้ขอทบทวนบทเรียนคราวที่แล้วกับท่านผู้ฟังด้วยบทสนทนาลองฟังว่าเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: คุณ别再吸烟了
3: 我知道有害健康
0: คุณอินทนินคะฟังเข้าใจไหมคะ
1: ประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าคุณอย่าสูบบุหรี่อีกเลยแต่คนตอบเขาตอบว่าอย่างไรฟังไม่ออกค่ะ
0: เขาตอบว่าผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: คุณโจคะคำว่าดิฉันคิดถึงบ้านมากภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า我很想家
1: 我很想家
0: 我แปลว่าฉันหรือผมคำนี้รู้กันแล้ว很แปลว่ามาก
1: เหินมาก
0: เสียงแปลว่าคิดถึง
1: เสียงคิดถึง
0: เจ้าแปลว่าบ้านหรือครอบครัว
1: เจ้าบ้านหรือครอบครัว
0: เมื่อรวมกันแล้วก็คือผมคิดถึงบ้านมาก我很想家
1: 我很想家
0: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: เ
0: รามาทบทวนประโยคสำคัญสำคัญในวันนี้ก่อนค่ะดิฉันจะพูดภาษาไทยคุณอินทนินแปลเป็นภาษาจีนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ประโยคแรกคือเป็นอย่างไรหรือเปล่าคะ
1: เซินมาเลอะ
0: ถูกต้องค่ะอย่าสูบบุหรี่อีกเลยภาษาจีนว่าอย่างไรคะ
1: เปียใจซีเย็นเลอะ
0: ถูกต้องค่ะประโยคสุดท้ายดิฉันคิดถึงบ้านมาก
1: ว่าเหินเซียงเจียมาถึงเกรดวัฒนธรรมแล้วนะคะ
0: เกรดวัฒนธรรมจีวันนี้ขอถามท่านผู้ฟังว่าใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวคะท่านผู้ฟังคะใครเป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมีความเห็นที่แตกต่างกันในอดีตผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในครอบครัวจีแต่ปัจจุบันในครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก3คนนั้นลูกคนเดียวส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางของครอบครัวทำให้เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวก็เพื่อลูกคนเดียวจึงทำให้ลูกคนเดียวกลายเป็นจักรพรรดิองค์น้อยของครอบครัวอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสามีภรรยาต้องดูแลปู่ย่าตายายและลูกซึ่งเป็นภาระหนักทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาถูกมองข้ามอย่างไรก็ตามปัจจุบันครอบครัวจีนมีความเข้าใจต่อปัญหา

0: หานี้มากขึ้นและกำลังแก้ไขอยู่เพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
1: ค่ะและก่อนจากกันวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยประโยคที่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI เพิ่มเติมเชิญติดต่อที่ www.thai.cri.cn ค่ะวันนี้ลาก่อนแล้วพบกันใหม่ใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของอารยธรรมจีนค่ะที่มีมาอย่างยาวนานหลายพันปีเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็อาจจะมีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีจุดก่อกำเนิดเนี่ยอย่างไรวันนี้ต้องมาฟังคำตอบกันเพราะว่าจะพาย้อนตำนานผู้สร้างอารยธรรมเรื่องนี้อย่างที่บอกคนที่ชื่นชอบต้องติดตามฟังเพิ่มเติมจากคุณนันทิดาเลยค่ะ
3: ดิฉันคนหนึ่งนะคะที่เคยตั้งคำถามนี้ค่ะเกี่ยวกับผู้ก่อกำเนิดอารยธรรมจีนเมื่อหลายพันปีก่อนค่ะตอนนี้ก็พอได้คำตอบอยู่บ้างแล้วหลังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเมื่อเช้าวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะในพิธีสักการะฝูซีบรรพบุรุษผู้กำเนิดอารยธรรมของจีนประจำปี2026ณจตุรัสฝูซีบริเวณวัดฝูซีเมืองเทียนซุยของมณฑลการซู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะจริงๆแล้วนะคะพิธีนี้มีนัยยะสำคัญก็เพื่อที่จะปลุกความสามัคคีเสริมสร้างความแข็งแกร่งของผู้คนเชื้อสายชาวจีนค่ะแล้วงานนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นในทุกๆปีจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส่งต่อรุ่นสู่รุ่นโดยทุกปีนะคะพิธีนี้จะจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนเป็นประจำทุกปีตรงกับวันคริสต์มายันหรือวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีค่ะดิฉันนะคะจะต้องขอย้อนอดีตค่ะตามตำนานนะคะก็เล่าว่าเทพเจ้าฝูซีและก็เทพีหนูวาเนี่ยเป็นบรรพบุรุษอารยธรรมจีนเทพีหนูวาเป็นผู้สร้างคนส่วนเทพเจ้าฝูซีเป็นผู้วางระบบระเบียบทางสังคมเช่นการอยู่ร่วมกันแบบแผนการแต่งงานวิธีการสร้างบ้านวางรากฐานการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์วัวควายม้าจับปลาการรักษาโรคนะคะโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบสังคมให้อยู่ดีมีสุขร่วมกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะงานพิธีสักการะฝูซีในครั้งนี้นะคะเป็นงานใหญ่ประจำปีระดับชาติเลยก็ว่าได้จัดขึ้นในหลายหน่วยงานค่ะและก็ยังมีผู้นำคนอื่นๆบุคคลในแวดวงต่างๆทั้งชาวฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันตลอดจนชาวจีนพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปอย่างดิฉันนะคะก็ได้เข้าร่วมพิธีนี้เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณประเทศชาติค่ะ
2: ก็ถือว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะที่หลายๆคนชอบเรื่องของวัฒนธรรมถ้ามีโอกาสก็อยากให้นะคะไปติดตามกันนะคะเพิ่มเติมถ้ามีโอกาสเดินทางไปนะคะแต่ว่าวันนี้เรานำมาฝากกันเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเอาไว้นะคะเป็นแนวทางเอาไว้ให้กับทุกๆท่านค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุลา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษา

0: โดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 น.ผมโกมุตคงเทศจะชักชวนอาจารย์นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมาพูดคุยเรื่องความเป็นไทยซึ่งมีมากมายหลากหลายบริบททีเดียวนะครับสำหรับเมื่อ2ครั้งที่แล้วครับเราได้พูดถึงเรื่องของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งในตอนแรกเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านบอกไว้ว่าสโคปไว้ใน2ตอนนั้นแต่พอคุยกันจริงๆขึ้นมาเนี่ยยังไม่
1: มีเรื่อง ที่จะต้องพูดกันได้อีก
0: ได้อีกนะครับก็เลยเชิญอาจารย์มาอีก
1: สวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: มาคุยกันต่ออีกนะฮะ
1: คือยกตัวอย่างผลงานของท่านไปแค่
0: นิดเดียวเอง
1: กวีไปแค่นิดเดียวเอง
0: ใช่ครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ทั้งจริงๆจริงๆคราวที่แล้วยังค้างอาจารย์โกมุตไว้ยังพูดไม่จบนะอาจารย์โกมุตยกประเด็นขึ้นมาว่าพูดเหมือนกับว่าในบทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่มีการกล่าวถึงคนจีน
0: คน
1: ไทยคนเช
0: ื้
1: อชาติจีน
0: เชื้อชาติไทย
1: มันเป็นการสื่อถึงอคติอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะเห็นได้ชัดเจนครับเวลาเราอ่านงานของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านจะเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงคือพยายามเรียกว่าเป็นพยายามสืบสวนสอบสวนให้เหตุผลหาเหตุผลว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีภูมิหลังเป็นยังไงนะครับที่ปัญหามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยคิดอย่างนี้คนจีนคิดอย่างนี
0: ้
1: นะแต่ว่าในที่สุดแล้วควรจะเป็นอย่างไรนะครับ
0: แต่ท่านก็ไม่ได้ตัดสินนะฮะท
1: ่
0: านก็ให้แต่ข้อมูล
1: ก็ไม่เชิงครับท่านก็จะเป็นในเป็นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว
0: ่
1: านะครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะบอกว่าเป็น constructive criticism คือหมายความว่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบว่าประนามหรือว่าไปวิพากษ์อะไรให้รุนแรงแต่ว่าเป็นการที่วิเคราะห์นะวิเคราะห์ใช้คำว่าวิเคราะห์ดีกว่าวิเคราะห์คือแยกแยะแล้วก็แสวงหาทางออกนะครับแบบคนที่เป็นครูนะครับอย่างที่บอกว่ารู้แพ้รู้ชนะ
0: รู้อภัย
1: ใช่ไหมครับนะครับอย่างในบทกวีที่เดี๋ยวยังคงอยู่บทกวีบทเดิมก็ได้บทกวีที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยนะครับท่านเขียนไว้ในบทท้ายๆซึ่งจะตอบคำถามของอาจารย์กมุตได้อย่างชัดเจนเลยท่านบอกว่าตูสนองทางให้ร่วมสามัคคีเลิกแข่งเราเขาทีเถิดร้ายตามพระราชนิยมสีสยามรัฐประสาทแลตัดแข่งต้องรื้อค่ายเข้าร่วมกองกันเห็นไหมครับชัดเจนมากเลยบอกว่าเลิกแบ่งแยก
0: แบ่งพรรคแบ่งพวกกันไปทำไม
1: นี่คือท่านเขียนตอนปี2471นะ
0: ครับ
1: เราคิดถึงเมื่อเหตุการณ์เมื่อหลังประมาณปี2489ตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสำเพ็งนะ
0: ครับ
1: จำได้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้
0: น
1: จีนไทยทะเลาะกันเพราะว่าอะไรครับมันมีเหตุชนวนมาจากการที่จีนนั้นชนะสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นแพ้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก่อนนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ว่าญี่ปุ่นนั้นไทยนั้น
0: เหมือนกับอยู่ในข้างเดียวกับญี่ปุ่น
1: นะฮะแต่ว่าด้วยกระบวนการเจรจาและกระบวนการของเสรีไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เกิดความที่เราไม่ต้องเป็นประเทศผู้ที่จะแพ้สงครามใช่ครับทีนี้แต่ว่าการที่จีนชนะญี่ปุ่นเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่พอใจขึ้นอย่างมากนะฮะในบ้านเมืองไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่รัชกาลที่8เสด็จพระดำเนินสำเพ็งในเวลานั้นเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสมาน
0: คลี่คลายได้ครับ
1: แต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ผ่านไป10กว่าปีหลังจากที่ครูเทพเนี่ยแต่งบทเรื่องพันเจริญอันเนี้ย
0: ครับ
1: แต่จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นไปตาม
0: ที่บอกไว้ที่
1: เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีท่านประพันธ์ไว้ว่าถ้าคนจีนในไทยยังคงคิดถึงว่าตัวเองเป็นจีนยังไม่รู้สึกความสมัครสมานสามัคคีในฐานะที่เป็นไทยด้วยกันเนี่ยนะครับคนไทยในความหมายที่เป็นพลเมืองของชาติเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ว่านี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ด้วยพระบารมีของรัชกาลที่8ก็ทำให้เรื่องราวสงบเรียบร้อย
0: เป็น
1: อย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ก็จะเห็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือครูเทพเนี่ยท่านก็เป็นคนที่มองอะไรอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับนอกจากเรื่องของการที่จะสร้างพลเมืองเพื่อที่จะเข้าสู่เรื่องของเศรษฐสงครามอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วก็ดีเนี่ยนะฮะที่บอกว่ามันเป็นภาวะของสงคราม

ความทางเศรษฐกิจแล้วนะสงครามยุคใหม่ไม่ใช่สงครามที่จะรบพุ่งกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ารบกันด้วยอะไรด้วยความสามารถและความรู้ของพลเมืองว่าจะมีความสามารถในการที่จะพัฒนาประเทศไปได้ก้าว

0: ศึกษาก็เพื่อว่าเหมือนกับเป็นการที่ติดอาวุธให้กับพลเมืองในเศรษฐสงครามนะครับแล้วก็ถ้าท่านก็ยังพูดต่อไปอีกใช่ไหมฮะว่ามันติดอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาไม่มีสำนึกของความเป็นชาติเดียวกันล่ะแล้วเราจะทำยังไงนะครับท่านก็แต่งบทที่ชื่อว่าพันเจริญเนี่ยเพื่อที่จะแสดงความคิดว่าเฮ้ยต้องเลิกคิดจีนไทยอะไรอย่างนี้ได้แล้วนะต้องคิดว่าเราทุกคนเป็นพลเมืองร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันมันจึงก่อให้เกิดการศึกษาที่จะสามารถที่จะทำให้เกิดการกลืนกลายหรือว่าการที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติได้ในที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจท่านเจ้าพระยาธรรมสังคมนตรีเนี่ยยังเขียนบทกวีอีกบทหนึ่งนะนอกจากเรื่องของเศรษฐสงครามอะไรก็ต่างๆแล้วเนี่ยมีบทหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตาแต่อาจจะลืมไปแล้วนะครับว่ามีบทกวีบทนี้อยู่คือบทกวีที่ชื่อว่ากระดูกสันหลังของชาตินะครับบทกวีที่ชื่อว่ากระดูกสันหลังของชาติเนี่ยนะครับมีเนื้อหาอย่างไรนะครับก็มีเนื้อหาในทำนองที่ว่าเป็นการสรรเสริญนะครับชาวนาบอกว่าข้าแต่สู่เจ้าชาวนาข้าขอบูชาว่าสู่เลิศมนุษย์สุดแสวงนะครับท่านก็ขึ้นบทมาอย่างนี้นะครับก็คือเนื้อหาเนี่ยผมพูดโดยรวมแล้วกันถ้าอ่านไปแล้วเดี๋ยวผู้ฟังอาจจะฟังแล้วงงๆนะครับ บทนี้ชื่อว่ากระดูกสันหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าหมายถึง
1: พวกเกษตรกร
0: หมายถึงเกษตรกรหรือว่าชาวนาซึ่งเป็นฉายาที่เรามอบให้แก่เกษตรกรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในบทนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่านใช้คำที่เหมือนกับดูเหมือนสะดุดีนะครับใช้คำว่าข้าแต่สู่เจ้าชาวนาเวลาเราพูดคำว่าข้าแต่เนี่ย
1: ก็เหมือนกับว่าอีกชนชั้นหนึ่ง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเราก็บอกว่าเหมือนกับชมนะครับชาวนาว่ามีความเป็นผู้ที่มีพระคุณในตำนองนี้แต่ว่าถ้าอ่านดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าครูเทพเนี่ยเขียนบทกวีนี้ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าชาวนาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสให้ได้มีความรู้ดีมากพอที่จะตระหนักในความสำคัญของตนเอง
1: ที่เป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่เลย
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือว่ารัฐนั้นยังไม่ได้มีนโยบายที่จะรองรับหรือสนับสนุนให้ชาวนาเหล่านี้เนี่ยหรือเกษตรกรเหล่านี้เนี่ยได้มีฐานะหรือว่าได้มีสถานภาพที่เป็นคำว่ากระดูกสันหลังจริง
1: ๆครับ
0: นะครับถ้ายังเป็นกระดูกสันหลังก็เป็นกระดูกสันหลังที่อาจจะ
1: ผุกร่อน
0: นะ
1: ใช่
0: ก็คือก็จะเห็นว่าที่เราคุยกันแต่คราวที่แล้วเนาะว่าโอ้มันทันสมัยจนน่ากลัว นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆปัญหาหร
1: ือ
0: ว่าสิ่งที่ท่านสะท้อนหรือวิพากษ์ไว้ในบทกวีของท่านหลายๆบทเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากพื้นฐานของสังคมไทยแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ยากมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของ
1: ความเหลื่อมล้ำ
0: ความเหลื่อมล้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น
1: กระดูกสันหลัง
0: ครับนะครับ
1: ครับคือคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นคนในอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งจะเห็นว่าผลงานของท่านเนี่ยออกแนวเพื่อชีวิตโดยซ้ำไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มันจะคาบเกี่ยวระหว่างเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองไปกับเรื่องการศึกษาเหมือนทัดสอดแทรกตัวเรื่องเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันเสมอซึ่งก็แสดงถึงความที่ตัวท่านเองสนใจทุกเรื่องรอบตัวท
0: ่
1: านสนใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของคนมากๆเหมือนท่านเป็นนักมานุษยวิทยามากๆนะ
0: ครับครับก็คือท่านก็อย่างที่บอกว่าท่านเป็นนักการศึกษานะครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าท่านก็ไม่ได้สนใจเหมือนแค่ว่าอุ้ยพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรอะไรไปใช่ไหมครับแต่ว่าท่านมองความเป็นจริงในสังคมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่านจะมีการวางแผนอย่างไรที่จะเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะพัฒนาให้กลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: มันมีบทหนึ่งที่กล่าวถึงลักษณะอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ
1: เหมือนในระหว่างที่อาจารย์ดูข้อมูลนะครับเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของเศรษฐสงครามเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะครับโลกใบนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ขับเคลื่อนกันด้วยเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งใดๆไม่ว่าจะเป็นสงครามใดๆหรือว่าการต่อสู้การสู้รบอะไรเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเพื่อผลประโยชน์ซึ่งมันก็คือตัวเศรษฐสงครามนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าท่านพูดถึงเรื่องนี้มาร้อยกว่าปีก่อนหน้า

0: นี้แล้ว
1: คือสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้เวลาพูดถึงการศึกษามันฟังดูเป็นอุดมคติเพราะว่าเข้าถึงสัจจะความเป็นจริงหรือว่าการที่เราจะเข้าใจวิชาการลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าดูจากความคิดของท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีถ้ามีผู้อื่นคิดแย้งไปจากผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าผมอ่านงานเท่าที่ผมอ่านงานท่านดูเนี่ยท่านอย่างที่ว่าคือท่านมองเป็นเชิง practical มากๆเลยว่าในการที่จะสร้างรัฐใหม่ๆหรือว่าสร้างพลเมืองในรัฐสมัยใหม่เนี่ยแล้วก็ต้องในสภาพความเป็นจริงที่มันจะต้องมีการต่อสู้กันระหว่างประเทศต่างๆหรือภูมิภาคต่างๆเพื่อเอาให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันพัฒนา
0: อยู่รอดไปได้
1: เน
0: ี่
1: ยอันนี้ท่านพูดก่อนบริบทของสงครามโลกครั้งที่2นะ
0: โดยซ้ำไป
1: นะครับฮะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยหลายจุดเลยหลายๆนัยยะเลยมันเป็นเรื่องของ
0: ผลประโยชน์
1: ใช่ไหมครับอย่างเช่นที่เราเรียกมหาสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่จะแย่งชิงทรัพยากรหร
0: ื
1: ออะไรต่างๆโดยชัดเจนนะฮะทีนี้ประเด็นนี้ครับที่อาจารย์กมุตชวนคุยเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับกับบทกวีที่ชื่อว่ามาตราวัดราคาคนนะครับเนี่ยคือท่านใช้คำที่มันน่าสนใจมาตราวัดราคาคน
0: ค
1: ือท่านใช้คำว่ามาตราเวลาเรามาตราเนี่ยเราก็จะพูดว่า
0: เรา
1: จะม
0: าตวงวัดทั้งหลายที่เป็นเรื่องการค้า
1: ที่เป็นสิ่งของที่เป็นการค้าแล้วก็ราคาก็มักจะใช้กับสิ่งของ
0: ใช่ครับ
1: แต่ท่านมาใช้กับคนนะแปลว่าในความคิดของท่านก็คือมองว่าคนคือส่วนหนึ่งของ
0: คือเป็นสิ่งที่มีมูลค่า
1: ที่จะสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองอะไรก็ตามนี่นะครับท่านก็พูดถึงนะครับในบทกวีบทนี้ผมเล่าคร่าวๆก็แล้วกันว่าท่านพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกนะตั้งแต่อดีตว่าเวลาที่เราเห็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ๆเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ยังไง
0: ครับ
1: นะครับท่านก็พูดถึงว่าย้อนไปอย่างในอดีตในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยพูดถึงปราสาทนครวัดนะครับปราสาทนครวัดเนี่ยสร้างสำเร็จได้อย่างไร
0: ครับ
1: นะครับใช้เงินหรือเปล่าไม่ได้ใช้เงินสักบาทใช้อะไรครับใช้อำนาจใช้ความเชื่อใช้ความศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณค่าของมนุษย์ในอดีตคือไม่ได้ใช้เงิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับไม่ได้ใช้เงินใช้อำนาจใช้ศรัทธาใช้ความเชื่อสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์อย่างปราสาทนครวัดได
0: ้อันหนึ่งที่ถ้าอาจารย์ถามผมตอนแต่แรกเลยผมจะคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่พออาจารย์บอกอันแรกสุดมาเลยว่าคืออำนาจเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: มันชัดเจนไปในอีกทิศทางหนึ่งฉีกแนวไปเลยว่าด้วยอำนาจเนี่ยคือความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยเมื่อไปอยู่ในที่ใครคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้เกิดขึ้นมาได้แน่ๆนะครับ
1: แล้วก็ท่านก็เทียบไปอีกว่าฐานท่าเรือนะครับท่านจุดหยุดข้อแรกไว้นะครับท่านแบ่งบทกวีเนี่ยเป็นก็ไก่ข้อไข่ข้อไข่ก็
0: ร
1: ู้นะ
0: ค
1: ือเป็นครูอ่ะแบ่งเป็นหมวดนะฮะท่านก็บอกว่าในอดีตเนี่ยท่านก็เล่ายกตัวอย่างแบบว่าเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือปราสาทนครวัดว่าสร้างขึ้นด้วยพลังของอำนาจแล้วก็ศรัทธาของผู้คนนะครับไม่ได้ใช้เงินแต่ว่าพอมาท่านก็ถึงขอไข
0: ่
1: ท่านพูดถึงฐานท่าเรือการค้าในตรงสิงคโปร์เนี่ยท่านบอกว่าอังกฤษเป็นผู้สร้างอังกฤษสร้างเนี่ยสร้างตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้ศรัทธาใช้อำนาจกับใช้เงินใช่ไหมครับเข้าไปยึดครองบริเวณแหลมมันอยู่ตรงนั้นเป็นอาณานิคมแล้วก็สร้างฐานทัพเรือขึ้นมาโดยที่มีประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำเป็นหุ้นส่วนด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างอย่างปราสาทนครวัดเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อหาเงิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับไปเพื่อแสดงความศรัทธาแสดงอำนาจของกษัตริย
0: ์
1: ใช่ไหมครับความเป็นจักรพรรดิแต่ว่าในขณะที่ฐานท่าเรือเนี่ยที่ช่องแคบที่บริเวณสิงคโปร์อะไรก็ตามที่แหลมมาลายูเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ชี้ให้เห็นว่านี่ไงมาตราวัดราคาคนที่มันแตกต่างกันนะครับทีนี้ท่านพูดถึง2ประเด็นนี้ทำไมก็เพราะว่าท่านจะมาโยงเข้ากับเมืองไทยว่าตกลงแล้วตอนนี้มาตราวัดราคาคนไทยคืออะไรล่ะไปเป็นอย่างอดีตอย่างนครวัดได้ไห
0: ม
1: ไม่ได้สุดตรงกันไปจะไปเป็นอย่างอาณานิคมเจ้าอาณานิคมประเทศยุโรปที่มาล่าอาณานิคมแล้วก็ใช้เงินนะครับหรือว่าทำเพื่อผล

0: ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยควรไหมก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัว
1: ด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเท่าเขาก็ได้
0: ใช่ครับทีนี้ท่านก็บอกว่าท่านเสนอหนทางที่3
1: ประนีประนอมที่สุด
0: วิธีเหมาะอันต้องมาในอนาคตหมายความว่าต้องให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับมาประสานกันหมายความว่าในอดีตเนี่ยนะครับเวลาสร้างนครวัดเนี่ยไม่ได้เห็นคนว่าเป็นคนไม่ได้เห็นคนว่ามีอิสรภาพเห็นคนเป็นจับแค่แรงงานเท่านั้นในขณะที
1: ่
0: โลกสมัยใหม่ก็มองคนเป็นแค่ทรัพยากร
1: ซื้อได้
0: ซื้อได้ใช่ไหมฮะทำยังไงดีที่ไทยเราจะไม่เดินไปในทางสุดตรงทั้งสองทางนี่ก็เป็นวิธีคิดแบบพุทธศาสนานะแต่ว่าแอพพลายเอามาใช้
1: แล้วก็เป็นวิธีคิดที่ณตอนนั้นไม่มีใครคิดด้วยนะฮะผมจึงบอกว่าเป็นวิธีคิดที่ล้ำหน้าก้าวหน้าอยู่พอสมควร
0: สิ่งที่นี่คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเวลาที่อ่านงานของครูเทพคือว่าผมคิดว่าคนที่จะอ่านงานของครูเทพเนี่ยต้องมีอายุสักหน่อยนึง
1: ครับ
0: ต้อง
1: ผ่านประสบการณ์
0: ต้องผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ความเป็นไปทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของโลกพอสมควรแล้วจะเข้าใจความคิดของท่านคืออ่านเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าไม่เข้าใจเต็มร้อยนะต้องอาจจะอายุมากกว่านี้กลับมาอ่านอีกก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นอีก
1: งั้นผมชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องของไม่ใช่ดีกว่าไปอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าทุกเรื่องของครูเทพดีหมดเลยอ่ะผมชวนไปพูดในไหนอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของความเป็นกวีนิพนธ์ของท่านจะเห็นว่าฉันทลักษณ์ที่ท่านใช้ในการประพันธ์ผลงานของท่านอ่ะมันหลากหลายเหลือเกินมันมีทั้งโครงมีทั้งร่ายมีทั้งกลอน
0: โครงก็ไม่ใช่โครงธรรมดาฮะโครงดันอย่างเงี้ย
1: คือพอมีครบแบบนั้นอ่ะอาจารย์อันนี้ผมถามแบบไม่ได้ลึกซึ้งเรื่องของอสรศาสตร์เท่าอาจารย์จะสามารถทำอะไรประมาณนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะยุคสมัยเป็นความนิยมเป็นการถูกปลูกสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือเป็นความพิเศษของท่านครับ
0: ผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับจริงๆอยากจะพูดอยู่พอดีนะครับก็คือว่าถ้าเราอ่านบทผลงานของท่านนะไม่ว่าเป็นร้อยแก้วร้อยกรองเราจะเห็นทั้งลักษณะของรูปแบบงานที่เป็นสมัยใหม
1: ่
0: นะครับรูปแบบงานสมัยใหม่ก็คืออย่างเช่นบทความที่เป็นร้อยแก
1: ้
0: วนะครับอย่างที่ผมเคยอ่านก็คือท่านพูดถึงอะไรล่ะการปลงศพแบบสมัยใหม่อ่ะนะครับก็คือบอกว่าท่านพูดถึงการจัดการศพการจัดการงานศพนะท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแต่ก่อนแต่ไรมาเนี่ยการทำงานศพมันสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะซึ่งเป็นแนวคิดสมัยใหม่มากเมื่อร้อยปีที่แล้วนะบอกว่าไม่ควรที่จะเสียเวลาและเสียแรงงานเสียทรัพย์ไปมากมายกับการจัดการศพอะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่ง
1: ถึงบอกว่าท่านกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำ
0: มากเลยฮะแล้วก็อีกที่พูดถึงโครงกลอนของครูเทพเนี่ยที่อาจารย์กรมุนบอกว่าโอ้มีรูปแบบความพันหลากหลายเนี่ยอันนี้ถามว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของท่านไหมหรือว่าเป็น
1: คนยุคนั้นเขาต้องได้กัน
0: แบบ
1: นี้
0: คนสมัยนั้นเขาต้องเป็นอย่างนั้นครับคือการแต่งหนังสือได้เนี่ยต้องแต่งเป็นร้อยกรองแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับครูเทพก็คือว่าท่านน่าจะเป็นคนแรกๆมั้งฮะหรือว่าเป็นคนที่ไม่กี่คนน่ะที่ใช้ฉันทลักษณ์รูปแบบความประพันธ์เหล่านี้ในการแต่งเพื่อนำเสนอความคิด
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่นักเรียนวรรณคดีจะรู้จักกันดีเวลาที่เราพูดถึงจุดเปลี่ยนแปลงของกวีนิพนธ์ไทยนะครับจากเดิมที่นิยมแต่งเป็นวรรณคดีเรื่องยาวๆกลายเป็นเรื่องสั้นๆมากขึ้นแล้วก็งานของครูเทพในโครงกลอนของครูเทพเนี่ยเป็นจุดสำคัญของหัวเลี้ยวหัวต่อของรอยต่อของความที่เปลี่ยนจากวรรณคดีแบบโบราณมาเป็นวรรณกรรมกว
1: ี
0: นิพนธ์สมัยใหม่ก
1: ็
0: คือเป็น poems of idea เป็นร้อยกรองที่นำเสนอความคิด
1: ครับ
0: นั่นคือเหตุผลว่ามีนักวิชาการหลายท่านอย่างเช่นอาจารย์ชมัยพรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจารย์ชนธิราเรียกท่านว่าอัตถกวีนะครับเราอาจจะเคยได้ยินในธรรมเนียมเดิมเราจะเรียกจินตกวีแบ่งเป็นหลายพวกเนาะอย่างเช่นเป็นจินตกวีสุตตกวีปฏิภาณกวีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างครูเทพเนี่ยเป็นกวีที่ได้รับยกย่องให้เป็นอัตถกวีอ่ะอัตถะก็คือเนื้อหาหรือความหมาย
1: จริง
0: จริงจัง
1: ข้อมูล
0: ฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าถ้าอ่านงานอย่างเช่นเจ้าพระยาศรีสุนทรโมหันน้อยจารยังกูลอะไรเงี้ยท่านก็จะแต่งทุกเรื่องเลยเป็นร้อยกรองหมดแต่งตำราก็แต่งเป็นร้อยกรอง
1: ครับ
0: คือการแต่งหนังสือเป็นร้อยกรองเนี่ยมันแสดงให้เห็นความสามารถ ของทางอักษรศาสตร์ของความเป็นผู้เรียนภาษาไทยคนที่เรียนภาษาไทยได้ดีจนถึงขั้นหนึ่งต้องสามารถแต่ง

0: พระองค์ฉันกลับกลอนได
1: ้
0: นะครับอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอย่างเงี้ยนะครับท่านก็แต่งร้อยกลองได้อย่างวิเศษมากๆเลยอย่างครูเทพเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าท่านสามารถเอาเนื้อหาเรื่องราวที่มันอย่างที่เราคุยกันมา2ครั้งเนี่ยที่มันลึกซึ้งนะฮะที่มันมีความรอบด้านเกี่ยวกับทางสังคมเนี่ยบรรจุลงไปในโครงสันกับกลอนได้เนี่ยนะฮะก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่ากลอนของโครงกลอนของครูเทพเนี่ยไม่ได้อ่านเน้นเอาความไพเราะเน้นอ่านเอาเนื้อหาสาระนะครับแล้วจะเห็นว่าท่านเนี่ยประดิษฐ์ใช่ไหมครับถ้อยคำหรือสร้างถ้อยคำที่มันฟังแล้วมีความลึกซึ้ง
1: ตรงไปที่จุด
0: ใช่ครับอย
1: ่
0: างเช่นเศรษฐสงคราม
1: ใช่
0: นะครับพันเจริญอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือว่ามาตราวัดราคาคนอย่างเงี้ยมันมีความลึกซึ้งเวลาที่เราคิดนะฮะแล้วสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของโครงกลอนของครูเทพก็คือว่าท่านจะมีเชิงอัดแทบจะทุกบทเลยนะครับมีเชิงอัดหมายความว่า
1: พอท่านเขีย
0: นใช่พอท่านเขียนมาถึงคำนี้ท่านก็จะมีเชิงอัดเชิงอัดเช่นเชิงอัดอธิบายว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะครับหรือบางทีเนี่ยคำของท่านเนี่ยท่านเอามาจากแนวคิดต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าท่านใช้คำไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลานั้นเนี่ยคำไทยยังไม่มีคำสำหรับคำต่างประเทศคำนั้นเช่นยังมันมีบางมันมีที่หนึ่งนะครับท่านใช้คำว่า
1: ผมขออนุญาตเพิ่มเติมในช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าที่เมื่อสักครู่เราคุยกันก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าท่านได้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนที่อังกฤษอยู่ประมาณ2-3 ปีนะครับ แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านยังได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นท่านยังได้มีเดินทางไปที่อินเดียไปที่อเมริกาต่างๆแล้ว
0: ไม่ใช่อเมริกาพูดผิดที่อินเดียและญ
1: ี่ปุ่นอินเดียครับท่านเก็บข้อมูลหมดเลยนะด
0: ้
1: วยความที่เป็นครูเป็นนักวิชาการท่านเก็บข้อมูลหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านจะได้คลังคำของท่านเนี่ยมันก็จะมีหลากหลาย
0: ใช่ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก่อนจะกลับมาที่การใช้คำของท่านนะฮะที่อาจารย์กมลพูดเนี่ยก็คือว่าท่านก็ได้รับมอบหมายให้ไปดูงานหลายที
1: ่
0: นะครับก็คือตอนนั้นพูดง่ายๆที่ท่านเสด็จญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือรัชกาลที่6ท่านกลับจากศึกษาประเทศอังกฤษนะฮะแล้วท่านประทับเรือไปอีกทางหนึ่งท่านไปแวะสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วเจ้าพญาธรรมสังมนตรีตอนนั้นนะก็ไปรับเสด็จที่ญี่ปุ่นเพื่อจะไปดูงานการศึกษาด้วยกันเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเจริญในทางการศึกษามากๆเลยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันในยุครัชกาลที่5ด้วยกันเนี่ยนะครับทีนี้ถ้ากลับมาที่งานของครูเทพเนี่ยที่บอกว่าการใช้คำของท่านนี่น่าสนใจอย่างเช่นในบทที่ชื่อว่ามาตราวัดราคาคนเนี่ยท่านจบด้วยคำว่าผู้พนอเงิน
1: พนอ
0: พนอพนอพนอเงินก็คือเงินตราใช่ไหมฮะ
1: คือคนที่
0: ชอบเงิน
1: ถือเงินเป็นพระเจ้าเงี้ย
0: ทราบไหมฮะว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่าอะไร
1: ไม่ทราบครับ
0: capitalist ครับ
1: โอ้พอแปลกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันดู
0: เข้าใจไหมฮะก็คือมันผู้พนอเงินหมายความว่าโอ้คนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้
1: า
0: ก็คือว่า
1: ดูแรงขึ้นมาทันที
0: ใช่ก็คือว่าในบทนี้จริงๆก็คือว่าคนสมัยท่านพูดถึงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นมีความเชื่อเรื่องพระเจ้านะครับมีความเชื่อเรื่องเทพ
1: ครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์ผู้สร้างพระเจ้าจักรพรรดิอะไรถึงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างนครวัดได
1: ้ครับ
0: คนยุคต่อมาในยุคของท่านเนี่ยก็เป็นแคปิตอลิสต์หมายความว่าเห็นบูชาเงินเป็นพระเจ้าเห็นว่าเงินสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านเองก็ไม่ได้อยากเห็นประเทศสยามพัฒนาคนไปในทางที่เห็นเงินเป็นพระเจ้า
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือท่านถึงบอกว่าวิธีเหมาะอันต้องมาในอนาคตไงหมายความว่าไม่ใช่ว่าสุดโต่งโหเห็นคนไม่ใช่คนนะฮะใช้อำนาจกดขี่คนกันขนาดนั้นหรือว่าในอีกทางนึงก็สุดโต่งไปเป็นพวกที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าไม่สนใจความเป็นคนอีกเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ท่านก็มองว่าการศึกษาต้องไม่สร้างให้เกิดความสุดตรงทั้งสองทางนี้นั่นเอง
1: งั้นตอนที่ผมบอกอาจารย์ไปว่าเวลาอ่านข้อความของท่านเวลาดูเรื่องของความแนวความคิดของท่านแม้ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาก็ตามแต่มันออกแนวเพื่อชีวิตเนี่ยเพราะว่าในยุคหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เรียกกันว่าเพื่อชีวิตนี่ก็คือเรื่องของความเป็นอรรถกวีที่ว่านี่จริงๆเลยคือมองเรื่องความเป็นจริงของสังคมแล้วนำออกมาตีแผ่อะไรต่างๆนานากัน
0: ก็คิดว่าเป็นที่มาของบทกวีที่

0: เราให้เกิดสำนึกทางสังคม
1: ใช่เป็นแบบนั้นเลยจริงๆ
0: เพราะว่ามันเหมือนกับว่าในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นพลเมืองเนี่ยอยากจะมีความสามารถหรือว่าความรู้หรือว่าการที่จะเสียสละที่จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: มีเป็นความสำนึกร่วมกันของคนในเวลานั้นนะครับ
1: ใช่ครับผมเห็นอาจารย์ทำท่าเหมือนกับว่าจะเปิดหาข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกแต่ไม่ไหว
0: แล้วครับหมดเวลา
1: แล้วครับก็คงจะถ้าหากว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อท้ายตอนที่แล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปหาแหล่งข้อมูลต่างๆอ่านเพิ่มเติมกันได้วันนี้หมดเวลาของไทยศึกษาเราเท่านี้ครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านี้หมดเวลาของไทยศึกษาแล้วพระสมเด็จหน้ากลับมาพบกันใหม่กับโกมุตคงเทศครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์พร้อมหรือยังกับการเลือกอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ร่วมกำหนดทิศทางกรุงเทพของเราด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัตสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังครับ
1: ยังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงง

แตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้ว

0: ระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัดฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูล

นิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญู

0: กตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ได้ไปตามลบ

ายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัสสตังชีวโตอติเรกวัฏสัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวาย

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์

0: พระวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสน์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัฏฐสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสน์โดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสน์นะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

รรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สรวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีล

0: ดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล

ชนมาสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภารสัมโพองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัตสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะ

นางสุรคิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตทตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทตมะพิญญายะสัทธทะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธธรรมรัตข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรม

ายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติฉะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์ทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตถจริยาระยาตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติ

0: ประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูลมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวด

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับ

ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวะหาตุราสริภูเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินานเวตานังอุปกัมปติอิทิตังปฏิตังตุนาสุปเมวะตะมิจตุตัพเพภูเรนตังตปาจันโทปนารโตยะถา

กรรมังติตุราโภทะโยวิจังกรเมนมหา

0: ลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพขอถวายพระพรราแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงลงจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร

0: รีกรมบลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่หนึ่ง

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ถวายความเคารพทางซ้ายอื้อ

0: นางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
2: ฟังสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ที่จบไปนั้นคือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการตามปกติของทางสถานีครับ

0: มื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สิทธิ์คนที่สอบโดยสุจริตเพราะว่าขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครคือคนที่ทุจริตบ้างค่ะ
3: ตระหนักคำตอบตัวจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยปปช.ตรวจสอบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องขอประสานทางปปช.ก่อนนะครับว่าจะส่งคณะกรรมการเข้าไปจัดการเรื่องนี้นะครับแต่ต้องรอความเห็นทางปปช.ครับนะครับอยากให้เร็วที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้เห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องและ

0: ใครที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขาต่อไป
1: รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับชี้แจงถึงเหตุผลที่ออกหนังสือชะลอการรายงานตัวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นลักษณะการออกหนังสือในเชิงบริหารครับเนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของสังคมและการตรวจสอบปัญหาทุจริตยังไม่ยุตินะครับจึงมองว่าควรชะลอการรายงานตัวออกไปก่อนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ครับพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องคุ้มครองผู้สุจริตและหากพบว่าใครทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะบุคคลครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังย้ำด้วยนะครับว่าหลังจากนี้กรมจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.ครับเพื่อขออนุมัติตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดถ้าปปช.อนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาตรวจข้อสอบใหม่ประมาณ1สัปดาห์ครับ
2: คราวที่แล้วเวลาสอบที่ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับเพราะว่าคนประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับ 400,800 ก็คิดว่าใช้เวลาในเรื่องของการตรวจข้อสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทางปปช.อนุญาตนะครับก็ทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือทางมสบ.ในการจัดเครื่องตรวจไปแล้วก็ไปตรวจกันต่อหน้าสื่อมวลชน
3: มาฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างนะคะเพราะว่าหนึ่งในคนที่กังวลคือนางสาวธิดารัตน์ค่ะอีก5วันเธอก็จะสิ้นสภาพการเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่อบต.แห่งนี้แล้วก็เตรียมไปรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุที่อบจ.แห่งใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 บาทเธอบอกว่าใช้เวลากว่า6เดือนสำหรับการเตรียมตัวสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะแม้ว่าต้องสอบหลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดก็ผ่านการคัดเลือกค่ะ
4: อะไรที่ทำให้อยากเข้ามาสู่วงการราชการ
5: ก็รู้สึกว่าเป็นงานที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเลือกสอบท้องถิ่นมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ทำงานได้บ้างเตรียมตัวเยอะมากค่ะใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มีการลงสนามสอบก็อย่างตัวหนูเองก็สามครั้งก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่ามันต้องเสียสละอะไรหลายอย่างเช่นเวลาแล้วก็คือมันจะต้องติวหนักมากอ่านหนังสือหนักมาก
3: เราสัมภาษณ์ก่อนที่จะมีรายงานว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุนะคะซึ่งเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้กังวลหลังมีรายงานบอกว่าอปท.จะชะลอการบรรจุออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะแต่ล่าสุดคำสั่งยกเลิกออกมาแล้วพอรับรู้ถึงข้อมูลที่อัปเดตรู้สึกคลายกังวลรู้สึกดีใจไม่ต้องกังวลเรื่องอายุงานราชการแล้วก็จะได้เดินหน้าวางแผนอนาคตทำงานตามเป้าหมายต่อได้ค่ะ
1: นายกิติพลพงสุรเวชครับนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมานะครับพูดถึงคำสั่งชะลอการเรียกบรรจุข้าราชการที่จะรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ครับอันนี้ก็คือคำสั่งเดิมนะครับตอนที่ยังไม่มีการยกเลิกนายกิติพงศ์เนี่ยมองว่าถ้ามีคำสั่งยกเลิกผลสอบทั้งหมดครับจะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองโดยควรพิจารณาจากผลการสอบสวนเป็นรายบุคคลครับถ้าพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อสอบก็ควรจะได้รับสิทธิ์เข้ารับราชการตามปกตินะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาครับมีข่าวการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในโคราชแล้วก็มีการอ้างเรียกเงินตั้งแต่ 300,000 ถึง 800,000 บาทแล้วก็มีคนประสานงานอยู่ในพื้นที่ครับ
6: มันก็มีข่าวๆมาให้เรารับทราบนี่มาหลายครั้งละว่ามีกระบวนการที่ติดต่อกันบางคนเนี่ยเพื่อนนายกด้วยกันก็เล่าให้ฟังนะ 700,000 บ้าง 800,000 บ้างนะครับ 3-400,000 โคราชก็มีนะ
7: ครับ
6: มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับที่เป็นของท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นผู้ประสานงานติดต่อนะมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเป็นคนจัดการแล้วเขาก็ทำสำเร็จมาหลายคนนะครับก็เลยเป็นกระบวนการที่ยาวมาแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่มีวันนี้ที่ DSI จะเข้าไปตรวจสอบปปช.นะครับกับปปช.นะครับเข้าไปตรวจสอบเนี่ยถึงเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ
3: ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาบอกด้วยนะคะบอกว่า30มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเรียกรับบรรจุข้าราชการผู้ที่สอบผ่านแต่ถ้ามีหนังสือชะลอการเรียกรับบรรจุก็ต้องชะลอออกไป

0: ปัจจุบันการเรียกรับบรรจุราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาไปแล้วกว่า 1,000 ตำแหน่ง
1: กำลังเดินเครื่องนะครับนอกจากการดำเนินคดีในปปช.ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วทุจริตแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือการดำเนินคดีอาญาครับวันนี้ตัวแทนของมหาดไทยนะครับไปยื่นร้องกับตำรวจสอบสวนกลางครับให้ดำเนินคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับเปิดเผยหลังการประชุมร่วมตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามที่รับผิดชอบสืบสวนสอบสวนกรณีการทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นแก้ไขกระดาษคำตอบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับบอกว่าตัวแทนกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดแล้วซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ความผิดเกี่ยวกับเอกสารเบื้องต้นเนี่ยกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 7-10 วันนะครับและถ้าพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องก็จะส่งสำนวนต่อปปช.ดำเนินการต่อตามขั้นตอนครับ
2: เบื้องต้นก็จากคำให้การของผู้กล่าวโทษนะครับที่เป็นผู้แทนมหาไทยพอเกี่ยวพันใครเราก็ต้องไปดำเนินการต่อ
3: แต่เพราะว่าภาพเป็นคนไหนบ
2: ้
3: าง
2: ใช่ใช่ครับ
3: เราเรียกคนนั้นมา
2: ใช่ครับเรียกคนนั้นมา
3: เรียกนะครับท่าน
2: อาจจะเชิญมาให้ถ้อยคำก่อนนะครับเพื่อให้ได้เห็นโครงข่ายหรือว่าเครือข่ายในการสอบครั้งนี้ทั้งหมดก่อนครับ
0: สำหรับการสืบสวนสอบสวนการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะคะขณะนี้แบ่ง2หน่วยงานหลักในการตรวจสอบคดีหลักเนี่ยค่ะการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรับผิดชอบซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบเวลาให้รายงานผลภายใน7วันนะคะส่วนที่3คือการสืบสวนสอบสวนพิจารณาความผิดอาญาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้ตำรวจสอบสวนกลางก็เข้ามารับช่วงต่อค่ะ
1: ข้อมูลของปปช.ครับแบ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ต้องสอบสวนทุจริตสอบเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ครับผู้รับผิดชอบการจัดสอบแล้วก็คนดูแลข้อสอบซึ่งมี2หน่วยงานนะครับก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.ครับและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะประเด็นข้อมูลเอกสารสอบคำตอบและไฟล์คำตอบที่หลุดไปปรากฏที่บ้านในจังหวัดนนทบุรีมันหลุดออกไปได้ยังไงกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนกลางกลุ่มนี้ประกอบด้วยนายหน้าที่ติดต่อผู้สอบคนที่สนใจจ่ายเงินเพื่อเข้ารับราชการซึ่งในกลุ่มนี้ครับปปช.ระบุว่า1ในพยานหลักฐานที่ชี้ว่านายพิชิตเกี่ยวข้องและกลุ่ม3ครับคือกลุ่มพนักงานข้าราชการที่มารับแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งเจอในบริษัทของนายพิชิตที่จังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งถูกสอบสวนเบื้องต้นแต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีครับ
0: การสืบสวนสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆอย่างที่คุณเจษฎาว่าไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะสรุปอีกรอบหนึ่งอย่าง1คนที่ทำให้กระดาษคำตอบเนี่ยหลุดออกไป2คนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการเช่นคนที่เข้าไปแก้ไขคำตอบ3ก็คือคนที่เป็นตัวละครสำคัญอย่างคนที่เป็นในหน้าไปแอบอ้างไปเรียกรับผลประโยชน์นะคะ3กลุ่มหลักๆด้วยการลักษณะทำกันเป็นขบวนการแต่ว่าจนถึงเวลานี้ปปช.ยังไม่ชี้มูลความผิดใครมีแต่คนที่ถูกพาดพิงบุคคลหนึ่งที่ถูกพาดพิงจากการเปิดเผยข้อมูลมาตั้งแต่วันแรกก็คือนายพิชิตนะคะ1คนที่ถูกจับตามองในเวลานี้ล่าสุดยื่นหนังสือลาออกจากราชการแล้วค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการยืนยันจากนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีบอกว่านายพิชิตไม่ได้เดินทางเข้ามาแต่มีซองเอกสารมาวางเอาไว้ที่บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พอเปิดดูข้างในพบว่าเป็นหนังสือลาออกจากราชการของนายพิชิตค่ะจากหนังสือลาออกพบว่าลงเวลารับวันที่25มิถุนายนเวลา 10:54 นาทีระบุเหตุผลของการลาออกจากราชการว่าเนื่องจากมีกรณีการตรวจสอบดังนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานและคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการอย่างอิสระโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงขอลาออกจากราชการลงชื่อนายพิชิต ส่วนด้านล่างของเอกสารค่ะพบว่ามีการเซ็นรับทราบและเห็นควรพิ

0: จารณาส่วนประเด็นที่มีผู้สอบติดข้าราชการท้องถิ่นคราวเดียวกัน 30-40 คนที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีประเด็นนี้นะคะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อเข้าให้ข้อมูลแล้วค่ะสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบต่อว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือไม่อีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเพราะว่าปรากฏชื่อและเสียงในคลิปที่สำนักข่าว Next News นำมาเผยแพร่นะคะคือบุคคลที่ถูกเรียกว่าส้มในคลิปเนี่ยค่ะส้มให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว Next News เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2569การสัมภาษณ์เนี่ยพูดถึงคลิปเสียงของตัวเองกับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียโดยในคลิปมีการกล่าวพาดพิงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งและตัวเลข 350,000 บาทต่อหัวส้มเนี่ยอ้างว่าเสียงชายในคลิปคือกิจโทรมาเพื่อให้จัดหาคนแต่ว่าตัวเองเนี่ยปฏิเสธไปบอกว่าไม่ได้ทำและด้วยความผิดสังเกตก็เลยอัดคลิปเสียงเอาไว้บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองค่ะ
1: เขาเป็นคนเสนอราคาเรื่องเด็กแล้วเขาก็จะมาเอาเด็กกับส้มค่ะ
2: ก็คือคุณก็ส่งรายชื่อคนสอบไป
1: ใช
2: ่รายชื่อไปประมาณ
1: พร้อมยอดเงิน
2: พร้อมยอดเงินที่คนเข้าใจเขา
1: ใช่
2: เขาคิดว่าคุณมีเด็ก
1: ใช่
2: มีเด็กที่อยู่ในนั้นคือคนที่โทรมาหาเนี่ยไอ้คนไอ้คนคนธุรกิจเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะติดอ่ะก็เอามาที่เขาสิ
1: เขามีโควต้า 1,500 ที่นั่ง
0: นอกจากคลิปเสียงนะคะยังมีบุคคลส่งข้อมูลที่กล่าวหาว่าเป็นยอดจ่ายให้กับส้มโดยมีสลิปโอนเงินจำนวน 150,000 บาทในวันที่14พฤศจิกายนปี2568และโพยตัวเลขที่เขียนด้วยปากกาแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าเป็นการให้ใครหรือเพื่ออะไรนะคะส่วนเพจศูนย์สอบธรรมศาสตร์ก็เผยแพร่เป็นสลิปโอนเงินโดยอ้างว่า 350,000 บาทที่เห็นเป็นการโอนให้กับส้มเช่นกันและรับการติดต่อว่าการโอนคืนแต่ว่าจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ได้รับการคืนเงินซึ่งจากเบาะแสและหลักฐานของหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าส้มอาจจะเป็นคนกลางหรือไม่และเป็นคนเดียวกับส้มที่เป็นข่าวในช่วงเวลานี้หรือไม่ค่ะ
3: เรื่องนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างนะครับตั้งแต่ต้นกระบวนการครับในการจัดสอบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะการยื่นประมูลมีคนยื่นประมูลไปแล้วแล้วก็มีคนคัดค้านการประมูลแต่พอเราไปคุยทั้งคนในคนนอกหมายถึงคนที่ยื่นซองประมูลในการจัดสอบรวมไปถึงแหล่งข่าวของเราที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้เหตุผลตรงกันครับทำไมมสวถึงเป็นผู้ชนะในการจัดสอบและมราชพัฒสุรินถึงแพ้การประมูลรองศาสตราจารย์ฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับในฐานะผู้ยื่นประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการโดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดจากผู้เสนอราคา3รายนะครับรองศาสตราจารย์ฉลองบอกว่าหลังประกาศผู้ชนะการประมูลก็ได้ไปร้องยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจัดการประมูลไม่โปร่งใสหรือไม่ซึ่งได้รับคำชี้แจงครับแม้จะเสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ผ่าน TOR เพราะเสี่ยงขาดคุณสมบัตินะครับเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการจัดสอบและเพิ่งยื่นประมูลเป็นครั้งแรกซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยน้อมรับในคำชี้แจงในประเด็นนี้ส่วนกรณีข้อสังเกตต่อผู้ชนะการประมูลไม่ขอแสดงความคิดเห็นครับเพราะตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสวไปแล้วครับ
0: แหล่งข่าวระดับสูงกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเบื้องหลังการประมูลการจัดการสอบเนี่ยนะคะหลังมีข้อสังเกตว่าทำไมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่เสนอราคาต่ำที่สุดจึงไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลทีนี้แหล่งข่าวบอกว่าการประมูลครั้งนั้นนะคะมันมีผู้เสนอราคา3รายคือ1มสว2มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วก็3บริษัทเอกชนแห่ง1ซึ่งคณะกรรมการก็ต้องพิจารณากันไปตามหลักเกณฑ์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชม1ผู้เสนอราคาต้องเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ2ต้องมีศักยภาพเคยดำเนินการหรือว่าเคยจัดสอบการสอบที่มีผู้สมัครสอบเนี่ยเป็นจำนวนมากเพราะว่ารอบนี้เปิดรับสมัครก่อนแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่ามีผู้สมัครสอบมากกว่า 400,000 คนค่ะซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ระบุ

0: เอาไว้ใน TOR และ3พิจารณาการเสนอราคาที่มีราคากลางอยู่แล้วดังนั้นการพิจารณาจึงมีหลักการว่ามีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่เสนอเข้ามาแล้วใครมีศักยภาพในการจัดสอบซึ่งมสว.เนี่ยเคยจัดสอบในอดีตนะคะประเด็นนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่มสว.ถือว่าเข้าหลักเกณฑ
1: ์
0: มีคุณสมบัติแล้วก็ชนะการประมูลเพราะว่าเคยจัดสอบมาแล้วเทียบได้กับการจัดซื้อจัดจ้างอื่นๆที่มีผู้เสนอราคาก็ต้องมีผลงานค่ะ
2: ส่วนกรณีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับแม้จะให้ผลเหตุผลว่าเคยจัดสอบนักศึกษามาแล้วแต่จำนวนนักศึกษานั้นไม่ถึงหลักแสนคนครับซึ่งไม่สอดคล้องกับการจัดสอบรอบนี้นะครับส่วนบริษัทเอกชนอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ไม่เข้าคุณสมบัติครับเพราะเป็นบริษัททำความสะอาดในมหาวิทยาลัยจึงตกคุณสมบัติตั้งแต่ต้นภายหลังการประกาศผู้ชนะการประมูลนะครับก็ได้เปิดอุทธรณ์7วันวันสุดท้ายเนี่ยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะครับก็เลยส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางพิจารณาต่อสุดท้ายคณะกรรมการก็ยกคำร้องครับจึงทำให้การจัดสอบดำเนินการต่อไปได้ครับ
0: สอดคล้องกับนายเดชอิฐขาวทองค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เคยพิจารณาการจัดสอบในครั้งนั้นบอกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ค่ะแต่ว่ากรมบัญชีกลางในยกคำร้องโดยให้มสว.เป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบซึ่งกระบวนการเสร็จสิ้นหลังจากตัวเขาเองนั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วนะคะทั้งนี้แม้จะเห็นด้วยว่าควรยกเลิกผลการเสนอราคาเพื่อเปิดทางให้มีการแข่งขันใหม่แต่ก็พ้นตำแหน่งไปแล้วจึงไม่มีอำนาจหากยังอยู่ในตำแหน่งยืนยันค่ะว่ามสว.จะไม่ได้โครงการนี้เพราะว่ามีกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่ง 5-6 แสนบาทต่อคนและเชื่อว่าการจัดสรรโควต้าให้กับกลุ่มการเมืองลูกนักการเมืองและรัฐมนตรีไม่ต่ำกว่า 1,000 คนโดยท้าให้เช็ครายชื่อข้าราชการที่สอบผ่านในครั้งนี้ดูได้ค่ะ
3: เพราะว่าผมเนี่ยถ้าผมยังอยู่เนี่ยมาอะไรสงขารมาอะไรวสวไม่ได้ทำโครงการนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะผมไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ได้ข่าวว่าส่วนหนึ่งมีการซื้อจริง 500,000 บ้าง 600,000 บ้างส่วนหนึ่งจัดสรรไปให้โควต้าการเมืองลูกนักการเมืองหลานนักการเมืองลูกหลานรัฐมนตรีลูกหลานเลขาลำตีผมว่าน่าจะเป็นพันด้วยนะครับทราบมาว่าโควต้าเป็นอย่างนั้นครับผมอยากให้เราไปเปิดรายชื่อข้าราชการที่สอบผ่านครั้งนี้นะครับสองโควต้าใหญ่หนึ่งโควต้าสายการเมืองมีแน่นอนผมว่าเป็นพันที่ซื้อก็มีหลายพันที่ร้ายกว่านั้นนะครับซื้อมาแล้วบางคนเชื่อไหมครับมีสวนยางอยู่10ไร่ต้องไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้ออนาคตให้ลูกแล้วตัวเองกลับไปเป็นพนักงานกรีดยางจ้างในสวนของตัวเองแล้วบางคนก็ได้แต่บางคนไม่ได้นะวันนี้ที่สตูลทราบข่าวมาว่ามีอดีตนายกอบต.คนหนึ่งรับมาเป็น100คนนะครับรับเงินมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้สักคนหนึ่งนี่คือความเสียหายเป็นมะเร็งร้ายของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องรีบแก้ไขเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนครับเพราะตอนนี้ผมยืนยันได้เลยว่าพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมี 7,000 ท้องถิ่นทั่วประเทศผมเชื่อว่าทุกคนรู้หมดในมหาดไทยข้าราชการเกิน 80% รู้หมดมีมท.1คนเดียวที่ไม่รู้ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก
0: นายเดชอิฐยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหลังนายกพูดพาดพิงบอกอดีตรัฐมนตรีบางคนร้อนตัวยืนยันไม่ใช่บุคคลที่ถูกพาดพิงในคลิปเสียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะ
2: ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับมีคนร้องเรียนในหลายจังหวัดครับแต่อยู่ดีๆไปเกี่ยวข้องกับบุรีรัมย์ได้ยังไงวันนี้ทนายอั๋นครับเป็นคนมายื่นหลักฐานให้กับปปช.นะครับกล่าวหาเป็นการกล่าวหาว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นคนใหญ่คนโตเป็นผู้บริหารในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับพาดพิงไปยังบุคคลที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้บริหารในองค์กรปกครองท้องถิ่น3คนที่เชื่อมโยงกับบุคคลทางการเมืองนี่คือข้อกล่าวหาครับ นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์ครับเอาเอกสารหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการปปช.นะครับขอให้ขยายผลการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหลักฐานชุดนี้เขาอ้างครับบอกว่าเป็นข้อมูลของเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเชื่อว่ามีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องอย่างน้อย3คนได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล1คนและปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น2คนทำกันเป็นลักษณะเครือข่ายครับโดยมีบุคคลในองค์กรปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ในการติดต่อผู้ที่ต้องการจะสอบเข้ารับราชการก่อนจะเสนอให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบนะครับแล้วก็อ้างว่ามีการนัดหมายรวบรวมเงินจากหลายพื้นที่ก่อนจะส่งต่อไปยังบุคคลอื่นในเครือข่ายซึ่งจากข้อมูลเนี่ยทำให้เชื่อว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี57ครับนอกจากนี้เขายังเอาหลักฐานเช่นสลิปการโอนเงินบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เอกสารทางการเงินหลายรายการที่อ้างว่ามีการทุจริตและมีผู้เสียหายที่โอนเงินไปแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกครับ
1: แต่มีข้อมูลว่ารอบปี65หรือ64เนี่ยทำคนพลาดไปที่ศรีสะเกด 1,200 รายที่บุรีรัมย์300กว่ารายทวงเงินกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมา68ก็โดนอีกนะครับแต่ว่าในส่วนของมดกับนกเนี่ยยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่า68ที่ผ่านมาเนี่ยโดนเท่าไหร่แต่64เนี่ยนะครับโดนไปเกือบ 2,000 รายแล้วที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆครับมีการไปลงบันทึกประจำวันบ้างอีกรายก็ดำเนินคดีครับแจ้งความดำเนินคดีไปเลยที่สภ.บ้านใหม่ชัยพฤษ
0: นอกจากหลักฐานทางการเงินแล้วค่ะนายภัทรพงษ์ยังนำภาพถ่ายที่อ้างว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งร่วมรับประทานอาหารกับนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ค่ะ
1: นายโสพลสารัมเป็นถึงตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้นะไอ้คนที่ผมมาร้องวันนี้เนี่ยก็คือเรียกท่านว่าเจ้านายทุกคำก็เป็นห่วงว่ากระบวนการจะไม่ตรงไปตรงมาตัวปปช.จะเตะทวงเห็นบอกปปช.ก็ไม่ได้ว่าแกไม่ได้ว่าท่านเตะทวงนะครับเพราะว่างานในปปช.เห็นบอกมีเป็นแสนสำนวนที่ค้างเตะนะแต่วันนี้กระบวนการมันเดินไปแล้วไงถ้าปปช.ตรงไปตรงมาไม่มีบุรีรัมย์ไม่ได้หรอกครับงานนี้ไม่จบงานเพราะมันเริ่มจากบุรีรัมย์ทั้งหมดเนี่ยนะมันเครือข่ายไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงโดยตรงหรือความบังเอิญยังไงมันทำไมมาตกอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์ทนายอันครับบอกว่าการนำหลักฐานมายื่นครั้งนี้เพราะต้องการให้ปปช.เรียกผู้ถูกกล่าวอ้างทั้ง3คนเข้ามาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินย้อนหลังนะครับรวมถึงความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาเชื่อว่าเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์อาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นระดับประเทศครับ
0: การทุจริตสอบท้องถิ่นก็คงไม่ต่างอะไรกับการใช้เงินซื้อตำแหน่งทางราชการนะคะหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงราชการหรือว่ามีครอบครัวเป็นข้าราชการก็อาจจะมีคำถามอาจจะสงสัยว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คนคนหนึ่งที่ทุจริตยอมจ่ายเงิน 700,000-800,000 บาทเพื่อเงินเดือนหลักหมื่นบาทจริงๆมันไม่ใช่แค่เงินเดือนละค่ะแต่ว่าบางคนมองว่าสิ่งที่จะได้ตามมาต่างหากเช่นสวัสดิการเป็นข้าราชการนี่มีเงินบำนาญ นะคะพ่อแม่ป่วยก็เบิกได้อีกแล้วก็มันเป็นเรื่องของค่านิยมด้วยนะคะคนไม่น้อยก็มองว่าการรับราชการก็เป็นเกียรติยศอย่างหนึ่งค่ะมีอีกหนึ่งข้อสังเกตที่พบจากการดูรายชื่อในการประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะจากภาพนี้ก็จะเห็นว่ารายชื่อของผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งทั้ง3กลุ่มคือกลุ่มงานทั่วไปกลุ่มงานวิชาการและกลุ่มครูผู้ช่วยมีนามสกุลเดียวกันค่ะอาจจะเรียกว่าสอบได้ทั้งบ้านเลยนะคะเป็นเพียงข้อสังเกตนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้บอกว่าทั้ง3คนมีส่วนหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้หรือไม่แต่ว่านี่เป็นเพียงข้อสังเกตทีนี้กลับมาที่คำถามหลักที่เราจั่วเอาไว้ทำไมบางคนถึงต้องการที่จะบรรจุเป็นข้าราชการไปสอบถามหลายมุมมองเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมา ก็ให้เหตุผลบอกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งของตัวเองและพ่อแม่แล้วก็มีเงินบำนาญหลังเกษียณค่ะเธอเชื่อว่าด้วยเหตุผลเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้มีการแข่งขันสูงและบางคนอาจจะเลือกยอมจ่ายเงินก้อนโตหลักแสนบาทเพื่อให้ได้ตำแหน่งค่ะ
4: ในส่วนตัวของหนูอ่ะพ่อกับแม่เป็นรับราชการมา

0: แล้วอาจจะมีความปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กหนูก็มองอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่รู้สึกว่ามั่นคงด้วยการที่เห็นพ่อกับแม่สามารถแบบเบิกสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วพอเกษียณมาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอาชีพนี้ถึงจะแบบด้วยความอาจจะเป็นอาชีพที่จำเจหรือว่าไปทำงานแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็กลับแต่หนูรู้สึกว่าการได้ทำอันเนี้ยมันทำเพื่อแบบประเทศเราอย่างเช่นแบบหนูทำอบต.ใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับท้องถิ่นส่วนข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ทำเหมือนหนูเป็นคนชอบไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบจิตอาสาเงี้ยแต่พอมาสอบตรงเนี้ยทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำท้องถิ่นด้วยก็เลยได้ออกไปพื้นที่ในชุมชนบ่อย
1: นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยครับให้เหตุผลในลักษณะเดียวกันกับผู้สอบเข้ารับราชการเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าบางคนเนี่ยยอมจ่ายเงินหลักแสนบางคนยอมเป็นหนี้แลกกับเงินเดือนหลักหมื่นเพื่อซื้ออนาคตความมั่นคงและความภาคภูมิใจครับ
2: อยากให้ลูกตัวเองน่ะได้มีอาชีพที่มั่นคงและอาชีพที่มั่นคงคืออะไรก็อาชีพราชการแต่เขาไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่เข้ามาแล้วร่ำรวยไม่ใช่ถ้าร่ำรวยไม่ต้องเป็นอาชีพราชการนะครับเพราะว่า1ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกได้นะแล้วก็อยู่ได้ถึง60ปี60ปีเสร็จแล้วเกษียณแล้วยังมีเงินบำเหน็จบำนาญอีกนะข้าราชการทั่วประเทศทั้งหมดนะเป็นหนี้เป็นสินนะประมาณ 50-60% ครับข้าราชการครูกระทรวงเนี่ยไปดูครับติดหนี้กี่สินไปกู้ไอ้สาธารณไปกู้อะไรมาหมดแม้แต่ท้องถิ่นปัจจุบันรับเข้ารับราชการแล้วก็ยังเป็นหนี้เป็นสินครับพอเสร็จแล้วพอจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะจะใช้เงินยังไงพออีกปีปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถกู้ได้เป็นล้านครับก็เอาเงินตรงนี้ไปใช้หนี้เขา
3: สายงานหรือว่าตำแหน่งงานที่ท้องถิ่นขาดแคลนและต้องการอย่างมากนะคะก็จะมีตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ในช่างโยธาและครูค่ะนายกอบต.แห่งประเทศไทยบอกด้วยว่าการให้ส่วนกลางเป็นผู้จัดสอบทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความต้องการและที่ผ่านมาก็เลยประสบปัญหาเรื่องการโอนย้ายเพราะฉะนั้นต้องการให้รัฐบาลแก้ไขใหม่โดยกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดสอบเองค่ะ
4: แต่ก่อนนั้นสอบในแต่ละจังหวัดแต่ทั่วประเทศทั้งหมดเลยครับแต่มันก็มีปัญหาเรื่องทุจริตอยู่แค่ประมาณ2จังหวัดแค่นั้นเองก็เป็นเหตุให้มีการยุบรวมมาสอบที่ท้องที่ส่วนกลางแต่พอสอบส่วนกลางปัญหาเกิดขึ้นมาโอ้โหมันทั่วประเทศเลยครับดังนั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะให้ท้องถิ่นเองในแต่ละจังหวัดเองนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันให้เขาเป็นคนดำเนินการเองเลยครับแต่ถามว่ามันจะป้องกันเรื่องการทุจริตอย่างนี้ได้ไหมถามว่าการเรื่องการทุจริตมันมีช่องทางของเขาอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นทุกจังหวัดหรือเปล่าผมว่าผมมั่นใจแล้วไม่เป็นทุกจังหวัดครับคราวที่แล้วก็แค่2จังหวัดแล้วก็เหมารวมทั่วประเทศก็เราเอามาส่วนกลางแต่ครั้งนี้นะครับนะเมื่อมันมีปัญหาในระดับส่วนกลางตรงนี้กระจายให้เขาไปสอบดีกว่าไหมจะเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหา
1: และนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมโสกราชเห็นว่าการยอมจ่ายเงินเพื่อรับราชการแลกกับเงินเดือนหลักหมื่นบาทเป็นค่านิยมครับบางคนเชื่อว่าทำให้มีเกียรติที่สำคัญได้รับสวัสดิการครับ
5: มันตอนการแก้ปัญหาเรื่องนี้ผมอยากให้รัฐบาลจัดเป็นวาระของชาติจริงๆไม่จำเป็นต้องตั้งงบประมาณมานะพันกว่าล้านเพื่อมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันการแก้ปัญหาคอร์รัปชันมันมีตัวอย่างในหลายๆประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยจริงจังขนาดไหนอย่าให้เขาเกิดความคิดได้ว่าสามารถไปวิ่งคดีได้คนของตัวเองไม่ผิดถ้าฝ่ายตรงข้ามแล้วผิดมันต้องอยู่บนมาตรฐานเดียวกันหมดผิดคือผิดแล้วก็จริงจังกับการบังคับใช้กฎหมาย
3: อาจารย์สิทธิพงศ์มองสอดคล้องกับภาพใหญ่เวลานี้แหละค่ะว่าการทุจริตกำลังกระทบต่อภาพลักษณ์ของระบบราชการและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งหมดค่ะ
1: บางทีการป้องกันการทุจริตอาจจะต้องเปลี่ยน mindset นะครับเมื่อสักครู่ทั้งนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยและนักวิชาการก็เห็นตรงกันนะครับบางคนเลือกจ่ายเงินหลักแสนแลกเงินเดือนหลักหมื่นเพราะความภาคภูมิใจเพราะเกียรติ

0: แต่ถามจริงๆเถอะครับได้ตำแหน่งมาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยภูมิใจได้ไหมมีเกียรติหรือเปล่าอันนี้ mindset นี้ต้องเปลี่ยนนะครับก่อนจะเปลี่ยน mindset เปลี่ยน feel กันก่อนดีกว่าฮะมาดูตำรวจที่เข้าทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมครับไปค้น4จุดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับยึดของกลางได้กว่า 170,000 ขวดครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการผลิตมูลค่ามากกว่า30ล้านบาทที่น่าสนใจก็คือรูปแบบของการทำธุรกิจครับที่เขามักจะขายสูตรหาเจ้าของใหม่แล้วก็ย้ายฐานผลิตไปเรื่อยๆครับ
1: ทำมาก่อนเคยผลิตตรงนี้แล้วครับ
2: ที่ไหน
1: ที่ครั้งแรกโดนตรงนี้ไอ้ร้านดุนแก้วที่ว่าโดนนั่นมันผมเป็นลูกน้องเขาใช่
3: ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชายคนนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวระหว่างตำรวจบก.ปคบ.และเจ้าหน้าที่อย.เข้าตรวจค้นโกดังที่เช่าแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่19มิถุนายนหลังพบเป็นสถานที่ผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมเขายอมรับว่าเป็นผู้กระทำผิดซ้ำจากคดีจับโรงงานผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนกันยายนปี2568ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ยึดยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 170,000 ขวดมูลค่ากว่า20ล้านบาทภายในโกดังพบพนักงานรวม11คนกำลังบรรจุยาน้ำใส่ขวดโดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันตามหลักอนามัยสิ่งของวางปะปนกันเจ้าหน้าที่ยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 15,000 ขวดสารตั้งต้นผลิตยาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมากพนักงานหลายคนให้ข้อมูลว่าว่างงานก่อนถูกชักชวนมาทำงานกรอกน้ำหวานรับค่าจ้างแบบเหมาแรงเฉลี่ยเท่ากันทุกคนจากรายได้การส่งสินค้าต่อรอบที่นี่เป็น1ใน4จุดเป้าหมายตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายยาแก้ไอปลอมจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในอำเภอคลองหลวงระยะห่างจากจุดแรกประมาณ16กิโลเมตรที่นี่พบของกลางยาน้ำแก้ไอปลอมกว่า 120,000 ขวดบรรจุลังเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพนักงานไว้ได้2คนอีก2แห่งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีเป็นสถานที่จัดเก็บฉลากยาน้ำแก้ไอปลอมเจ้าหน้าที่พบชาย1คนอ้างเป็นผู้ดูแลสถานที่ปฏิบัติการครั้งนี้ยึดยาน้ำแก้ไอปลอมจากทุกจุดตรวจค้นรวม 139,400 ขวดเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลายรายการมูลค่ากว่า30ล้านบาทข้อมูลการสืบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมรายนี้กับคดีทลายแหล่งผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมที่อำเภอลาดหลุมแก้วเมื่อเดือนกันยายนปี2568เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเครือข่ายผลิตยาน้ำแก้ไอปลอมมีรูปแบบจากเจ้าของสูตรเดิมขายสูตรให้เจ้าของกิจการรายใหม่ตั้งโรงงานผลิตลงทุนซื้อเครื่องจักรและหาพนักงานแต่หากถูกจับจะเกิดเจ้าของกิจการหน้าใหม่หรือตัวแทนเจ้าของสูตรเดิมเข้ามาลงทุนและย้ายสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆมีข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ยาแก้ไอปลอมมักถูกส่งขายกระจายไปทั่วประเทศมีโกดังพักสินค้าหลักทั้งภาคใต้และภาคอีสานภูวเดชฉัตรทิวาพรไทย PBS รายงาน
4: กระแสเซฟทับลานค่ะจากกรณีมติปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะวันนี้ก็มีการหารือกันโดยคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนะคะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคประชาชนด้วยมาร่วมพูดคุยกันนะคะหารือกันนานกว่า3ชั่วโมงพยายามจะหาข้อยุติแต่ว่ามันมีจังหวะนึงค่ะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ปรากฏตัวในที่ประชุมแล้วก็เปรยๆลักษณะบ่นๆ บอกงานนี้โดนอัดเละอยู่คนเดียวเลยค่ะ
5: เพื่อจะทำให้ทุกคนอยู่ที่ถูกต้องส่งให้คสช.ส่งให้สปก.คุณก็นำเข้าครม.แต่คนที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาพูดต่อจากผมเลยผมถามว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดผมไม่ได้ความโมโหแต่คิดว่าทำไมผมทำขนาดนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วประชาชนได้ประโยชน์ไม่ออกมาช่วยกันพูดบ้างเลยให้เพียงเดียวกระทรวงทรัพย์เป็นผู้ร้ายคนเดียวทั้งนั้นที่ทำขึ้นมาเนี่ยพยายามจาก 260,000 เหลือแค่ 155,000 ไร่ตัดออกไปกลุ่ม4อยู่แล้วโดนกลุ่ม4ด่าอีกนะโดนทุกข้าง
4: นายสุชาติชมกลิ่นนั่งหัวโต๊ะกับนางสาวกุลวดีน

อมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายสุชาติบอกว่าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนเปิดแบบไม่มีหน่วยงานไหนในกระทรวงอื่นมาช่วยเลยแล้วก็บอกว่านักการเมืองมีต้นทุนต่ำนะคะพูดไปนะใครก็ไม่เชื่อละค่ะว่าไม่รู้จักกับใครที่เป็นนายทุน

0: พื้นที่สปกบวมเปลี่ยนมือจากเกษตรกรเดิมไปสู่นายทุนแล้วก็สร้างรีสอร์ทเป็นคดีความอยู่จำนวนมากจะจัดการพื้นที่นี้พื้นที่นี้อย่างไรนะครับก็เลยฝากนายสุชาติกับคดีบุกรุกป่าทับลานที่ค้างในชั้นศาลรวม552คดีครับซึ่งนายชัยวัฒน์ก็ได้รับข้อมูลจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับบอกว่ามี23คดีเป็นราษฎรดั้งเดิมตัวจริงไม่ได้ซื้อสิทธิ์ไม่ได้เปลี่ยนมือแต่เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปทำโฮมสเตย์ครับแล้วก็อยากให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือซึ่งนายชัยวัฒน์บอกว่ายินดีไปเป็นพยานในชั้นศาลครับ
1: รายนี้เป็น23รายที่ไม่ได้ซื้อขายเป็นมือเป็นคนดั้งเดิมแต่เปลี่ยนอาชีพแต่ในขณะนั้นที่เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันผิดกฎผิดระเบียบตามมติครม. 30 ย. 41ก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในกลุ่มนี้23รายผมเรียนพี่น้องของไม่ว่าจะเป็นไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็เรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอให้หยิบ23คนนี้ขึ้นมาช่วยเขาหลังจากศาลพิพากษาแล้วตรงนี้ผมอยากเรียนท่านว่าและเรียนท่านประธานเคสนี้ไม่ใช่บอกผมมาเพื่อที่จะอะไรนะจริงๆแล้วเคสนี้ผมปรึกษากับประวัติศาสตร์บอกว่าให้เขาชี้ตัวผมเป็นพยานในชั้นศาลขณะที่เป็นศาลชั้นต้นเดี๋ยวผมจะไปพูดว่ามติครม. 30 ย. 41ต่อเนื่องจนพรบ.อุทยานแห่งชาติ2562มาตรา64เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วแล้วเขาเป็นคนเดิมอยู่แต่เขาเปลี่ยนอาชีพควรจะให้สิทธิ์เขายังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้ผมส่งให้พี่ให้รัฐมนตรีด้วยครับ
0: นายสุชาติครับกล่าวขอโทษนายชัยวัฒน์แล้วก็ชวนนายชัยวัฒน์กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรเข้ามาร่วมคณะทำงานเพื่อร่วมหาข้อสรุปแนวเขตทับลานนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่นำกรณีป่าทับลานไปเป็นโมเดลในพื้นที่ไหนอีกครับ
2: เมื่อวานนี้นายสุชาติมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกำกับติดตามและตรวจสอบพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์จากชุมชนในเขตป่าทับลานนะคะเรียกว่ากรรมการกลางมี22หน่วยงานด้วยกันค่ะจะร่วมทำงานกับสปกเพื่อวิเคราะห์ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำสองเรื่องการสวมสิทธิ์จากในทุนนอกพื้นที่นายสุชาติยังยืนยันด้วยว่าไม่คิดจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครจากกระแสข่าวที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับอิงฟ้าวราหะนางงามและนักแสดงและผู้ใช้บัญชี TikTok คนหนึ่งนะคะโดยบอกว่ามีฝ่ายกฎหมายของที่ปรึกษาส่งทนายความมาขอลายเซ็นมอบอำนาจแต่ว่าตัวคุณสุชาติเองบอกไม่อยากมีปัญหากับใครค่ะ
3: บ่ายโมงจะให้คนไปฟ้องอินฟ้า
4: ผมไม่ได้เซ็นผมไม่ได้เซ็นแล้วจะฟ้องได้ยังไงท่านถ้าถูกป่ะ
5: แต่ฝ่ายกฎหมายเสนอมา
4: เขาเสนอมาว่าจะผมอยู่ไหนจะไม่ผมเซ็น
3: เพื่อให้ลงนามมอบอำนาจให้ไป
4: ผมออกไม่ได้ผมไม่เอาคือต้องขอโทษพี่นวัดขอโทษน้องอิงฟ้าขอโทษทุกคนจริงๆว่าผมไม่ได้ว่าเรื่องทำลานใครจะวิจารณ์ผมวิจารณ์ได้หมดเพราะการทำงานมันเป็นเรื่องที่คนเข้า
3: ตรวจสอบได
4: ้มันตรวจสอบได้ไม่ว่าผมวันนี้ก็ต้องอภิปรายไม่วางใจผมได้ทุกอย่างทำได้หมดแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดคือผมสัมภาษณ์ไปแล้วว่าผมยอมโดนด่าแต่ผมเห็นชาวบ้านร้องไห้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตชาวบ้านผูกคอตายผมทำไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆ
2: ขณะที่รองเลขาธิการสปกนะคะถูกถามกรณีว่าเมื่อตรวจสอบพบการเปลี่ยนมือเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินสปกเปลี่ยนอาชีพไม่ใช่เกษตรกรจะทำอย่างไรซึ่งรองเลขาธิการสปกก็บอกว่าผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีข้อจำกัดเรื่องฐานะถ้าเป็นชาวบ้านดั้งเดิมก็สามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะส่วนแปลงที่ว่างก็ค่อยจัดสรรให้กับคนยากจนและพื้นที่ปั๊มน้ำมันอนามัยวัดโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้สามารถอยู่ต่อไปได้ค่ะ

ยสงสัยไหมครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ช่วยระบายน้ำลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ทำไมฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีเย็นนี้ก็ตกหนักนะไม่รู้ว่าท่วมเขตไหนบ้างหรือเปล่านะครับหรือจริงๆแล้วคอขวบนั้นอยู่ที่หน้าบ้านเราครับวันนี้ทีมข่าวเนี่ยจะพาลงพื้นที่นะครับไป

ติดตามการทำงานของพนักงานลอกท่อของกรุงเทพมหานครนะครับพวกเขาสะท้อนแบบนี้ครับบอกว่าต่อให้อุโมงค์มันใหญ่แค่ไหนถ้าท่อในชุมชนอุดตันเนี่ยน้ำก็ไปไม่ถึงอยู่ดีติดตามในซีรีส์ข่าวตอนกรุงเทพมหาสมุทรครับ

0: 10กว่าปีที่ผ่านมากรุงเทพทุ่มงบหลายหมื่นล้านไปกับสิ่งที่เรียกว่าอุโมงค์ยักษ์เพื่อหวังว่าจะเป็นทางลัดระบายน้ำลงสู่เจ้าพระยาครับแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นน้ำรอการระบายซ้ำซากเพราะเราสร้างทางด่วนแต่ลืมสร้างทางขึ้นทางด่วนหรือไม่ในอดีตครับเมื่อฝนตกหนักลงมาคนกรุงเทพมักจะนึกถึงอุโมงค์ยักษ์ครับระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับจุดที่เรายืนอยู่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำบึงมักกะสันต้นทางที่จะสูบน้ำจากคลองสามเสนและในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนะครับเพื่อให้ความรวดเร็วในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับความจริงอยู่ตรงนี้นะครับพนักงานลอกท่อบอกว่าต่อให้เรามีอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีท่อระบายน้ำที่อยู่หน้าบ้านแล้วมีขยะมีไขมันเข้าไปอุดตันน้ำก็ส่งไปไม่ถึงอุโมงค์ขนาดยักษ์อยู่ดีครับ
1: เส้นเลือดฝอยที่การลำเลียงน้ำไปหาอุโมงค์ยักษ์ก็คือท่อระบายน้ำ
0: ครับ
1: ครับก็เลยมีความจำเป็นในการลอกท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปหาอุโมงค์ยักษ์ได้
0: หลุมนี้นี่เจออะไรบ้างครับ
2: เจอพวกขวดพลาสติกแล้วก็ถุงแล้วก็ดินเลนครับเชือกกออย่างเงี้ยครับขยะที่ใช้ชีวิตในประจำวันอ่ะ
0: โอ้มันเข้ามาได้ยังไงบ้างครับ
2: คือมันไหลมารวมกันเรื่อยๆครับอย่างเนี้ยท่อนี้มันร่วงลงมาคร
0: ับ ตะแกรงด้วยใช่ไหมตะแกรงมันห่างเกินใช่ไหม
2: ห่างไหมก็เพราะมันตะแกรงห่างเกินด้วยใช่มันก็ไหลมาทบๆกันเรื่อยๆ
0: เมื่อมีอุโมงค์ขนาดยักษ์แล้วทำไมบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังเผชิญกับน้ำท่วมรอการระบายอยู่ครับไปดูนโยบายของอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับเมกะโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นการสร้างอุโมงค์ยักษ์เพื่อเป็นทางลัดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับในขณะที่อดีตผู้ว่าชาติชาติให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยในการล้างระบบท่อระบายน้ำตามถนนเส้นต่างๆซึ่งกินพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 6,000 กิโลเมตรครับคำถามคือทุกวันนี้ทำไมบางพื้นที่ยังคงเผชิญกับปัญหาเดิมๆซ้ำซากอยู่ครับผู้ว่าชาติไม่ได้บอกว่าไม่เอาอุโมงค์ครับแต่เขาเน้นการล้างระบบท่อยาวกว่า 6,000 กิโลเมตรและใช้เซ็นเซอร์กับชักที่ฟองดูเข้ามาจัดการจุดน้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อให้น้ำจากหน้าบ้านไหลไปถึงอุโมงค์ได้จริงไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนเมื่อก่อนครับหัวใจของนโยบายปัจจุบันคือการเชื่อมต่องบประมาณถูกนำมาใช้กับท่อระบายน้ำในซอยย่อยมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำเก่าและที่สำคัญคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการรอไม่กับโปรเจกต์ที่ใช้เวลาสร้างหลายปีมาเป็นการทำทันทีในจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากแม้จะให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยแต่การเปลี่ยนโครงสร้างใต้ดินวางระบบระบายน้ำใหม่อาจเป็นเรื่องยากและเป็นข้อจำกัดในอำนาจของกรุงเทพมหานครเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย
3: คืออย่างเมืองขนาดใหญ่อะค่ะเขาจะมีการลงทุนท่อแยกฝนท่อหนึ่งน้ำทิ้งจากครัวเรือนท่อหนึ่งเพื่ออนุญาตให้เวลามีฝนตกหนักเนี่ยฝนมันจะระบายไปได้ไม่มาปนกับน้ำเสียพอปนน้ำเสียเราก็จะเห็นตามหน้าข่าวมากมายเลยก็คือว่าหนึ่งท่อเต็มแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องรอฝนตกหรือแม้กระทั่งโอเคมีพื้นที่ให้รับน้ำฝนแหละแต่พอมันฝนตกหนักของเสียจากท่อก็ขึ้นมาที่เราเห็นในหน้าข่าวมากมายเพราะนั้นตรงนี้ถ้าถามว่าโอ้โหหรือท่อนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเราไม่ต้องทำทั้งกรุงเทพก็ได้เราจะทำบางย่านที่เราคิดว่าผู้ประกอบการเอาด้วยย่านที่เราคิดว่าคุ้มการลงทุนมันมองได้หลายมิติเลยหรือย่านที่เราจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้เสี่ยงไม่ทำไม่ได้ตรงนี้ค่ะเรายังไม่เกิดการพูดคุยเลยนะคะ
0: การสร้างอุโมงค์ยักษ์อาจจะดูน่า

0: ตื่นเต้นครับแต่น้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วในซอยหน้าบ้านเราต่างหากคือดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงคำถามคือในฐานะพลเมืองเราพร้อมจะช่วยดูแลเส้นเลือดฝอยหน้าบ้านเราเพื่อช่วยให้เส้นเลือดใหญ่ทำงานได้คุ้มค่าเงินภาษีแล้วหรือยังเพราะต่อให้มีอุโมงค์ยักษ์อีก10แห่งถ้าท่อน้ำหน้าบ้านยังตันกรุงเทพจะยังเป็นมหาสมุทรสำหรับทุกคนอยู่ดีครับ
1: นอกจากออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นะคะบนเว็บไซต์ไทย PBS ตอนนี้เราเปิดหน้าพิเศษค่ะ BKK Election 69นะคะชวนจับตาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ปี69นอกจากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วเพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมได้พิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ยังเปิดพื้นที่ให้ทุกท่านได้ร่วมรีวิวกรุงเทพไปพร้อมกันลองให้คะแนนกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะดูผลสำรวจที่มีคนรีวิวเข้ามานะคะรีวิวกรุงเทพจากเสียงประชาชนทั้ง50เขตที่ร่วมกันรีวิวบนเว็บไซต์ของไทย PBS นะคะ BKK Election 69ภาพรวมเนี่ยให้คะแนนกันอยู่ที่ 3.2 จากคะแนนเต็ม5คะแนนทีนี้พอไล่มาดูปัญหาที่ประชาชนพูดถึงมากที่สุดจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะคะแม้ว่าคะแนนมันจะใกล้เคียงกันนะแต่ด้านที่นำมาเป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องความปลอดภัยประชาชนอยากให้แก้ไขปัญหาทางเท้าชำรุดซอยเปลี่ยวแล้วก็เรื่องไฟส่องสว่างไม่พอเรื่องที่2เป็นเรื่องการเดินทางแม้อันนี้เรื่องใหญ่ของใครหลายคน
2: ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องรถติดเนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้แก้ไขมากที่สุดรองลงมาคือรถเมย์น้อยรอนานไอ้ปัญหารถโดยสารสาธารณะรอนานมาช้าแถมค่าโดยสารก็แพงด้วย
2: ครับ
1: ด้านที่3เป็นเรื่องความสะอาดค่ะบอกว่าอยากให้แก้ไขปัญหาฝุ่นควันน้ำท่วมน้ำรอการระบายไหนจะปัญหาขยะแล้วก็กลิ่นเหม็นมาจากท่อส่วนด้านที่4คือด้านพื้นที่พักผ่อนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงทางวิ่งมันไม่เพียงพอไม่มีลานกิจกรรมอยากให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ประชาชนอยากให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่เร่งแก้ไขมากที่สุดส่วนคำถามที่บอกว่าเขตไหนเป็นเขตที่ประชาชนมองว่าต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด3อันดับแรกประกอบไปด้วยเขตสายไหมเขตวัฒนาแล้วก็เขตบางรักส่วนเขตที่เป็นขวัญใจคนกทม.ได้แก่เขตทวีวัฒนามาแรงเป็นอันดับ1ได้คะแนนเต็มไปเลยค่ะ5คะแนนก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ไทย PBS ชวนคุณผู้ชมร่วมรีวิวกรุงเทพกันต่อนะคะลองคลิกเข้าไปร่วมส่งเสียงสะท้อนไปยังผู้ว่ากทม.คนใหม่กันได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราค่ะ thaipbs.or.th/BKK Election 69ค่ะ
2: วันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ครับโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่เวเนซุเอลาครับเจอกับแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า160คนครับผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับสามารถบันทึกภาพความเสียหายที่เมืองลาเกเรราซึ่งอาคารหลายหลังนะครับพังถล่มจนราบเป็นหน้ากลองเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวคู่ขนาด 7.2 และ 7.5 ครับซึ่งเกิดห่างกันไม่ถึง1นาทีนะครับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับส่งผลให้อาคารสถานีโทรทัศน์ VTV ของเวเนซุเอลาพังเสียหายอย่างหนักครับภาพจากบริเวณอาคารเผยให้เห็นกองซากปูนและเศษวัสดุที่พังลงมานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตกทับยานพาหนะเสียหายรัฐมนตรีมหาดไทยเวเนซุเอลาครับขอให้ประชาชนอพยพออกจากอาคารที่ได้รับความเสียหายนะครับเนื่องจากอาจเกิดแผ่นดินไหวซ้ำที่ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื่องภายหลังได้ล่าสุดครับประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาบอกว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว164คนและบาดเจ็บอีกกว่า970คนครับนับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีนะครับนับตั้งแต่ปี1900ซึ่งเวเน เนซุเอลาเคยเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 7

0: 7ครับ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างผู้เสียชีวิตใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสค่ะสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS คาดการว่ามีโอกาสถึงกว่า40%ที่แผ่นดินไหวคู่ครั้งนี้จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คนนะคะหลังเกิดแผ่นดินไหวช่วงเวลาประมาณ 18:00 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นช่วงเช้าวันพฤหัสบดีมีรายงานว่าหลายพื้นที่ในกรุงการากัสไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้และพบความเสียหายของระบบประปารวมไปถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งหน่วยงานติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบอกว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเวเนซุเอลาลดลงประมาณ90%เหลือประมาณ65%ค่ะ
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนครับบอกว่าจีนยินดีช่วยเหลือเวเนซุเอลานะครับเพื่อบรรเทาภัยพิบัติและสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีพลเมืองจีนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับเปิดเผยนะครับมีข้อมูลณเวลานี้ก็คือคนไทยที่อยู่ในเวเนซุเอลามี1คนครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศจึงไม่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนการเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวครับขณะที่หลายประเทศนะครับเสนอส่งมอบความช่วยเหลือให้กับเวเนซุเอลาครับรวมถึงสเปนอินเดียและสหรัฐที่กำลังส่งทีมค้นหาและกู้ภัยอุปกรณ์การแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเวเนซุเอลานะครับในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่นเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ครับเกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนเหนือนะครับบางเมืองพบความเสียหายจากชิ้นส่วนอาคารที่ตกลงมาโดยรัฐบาลญี่ปุ่นครับบอกว่ายังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
1: ตามที่นัดหมายกันวันที่2กรกฎาคมค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุจะเข้าพบกับ DSI ชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงว่าเข้าไปพัวพันกับคดี Forex นะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าการที่คุณภาวุฒิไปอัดคลิปโฆษณาแบบนี้จะเข้าข่ายเป็นการชักชวนคนเข้ามาลงทุนหรือไม่ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณภาวุฒิไปปรากฏตัวที่สภาถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะในรอบสัปดาห์ที่เห็นคุณภาวุฒิปรากฏตัวนะคะเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนเทรดนะคะไม่ได้มีการชักชวนให้มีคนมาลงทุนค่ะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบสัปดาห์หลังถูกพาดพิงในคดีเครือข่ายหลอกลงทุน Forex จาก DSI นายภาวุฒิปฏิเสธถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการทำธุรกิจสแกมเมอร์ Forex หรือแชร์ลูกโซ่รวมถึงธุรกิจอาชญากรรมข้ามชาตินะคะยืนยันไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนและอธิบายว่าหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้หายไปไหนค่ะก็ใช้เวลานั้นตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง5ปีจากธนาคารหลายแห่งต้องใช้เวลานานถึง5วันและเมื่อได้ข้อมูลครบแล้วก็จะเข้าชี้แจงต่อ DSI
2: ตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบนะครับเพราะบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก็ผมรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามที่ข้อมูลครบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับ DSI แบบเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเนี่ยสิ่งที่ DSI สงสัยเนี่ยผมเองก็พร้อมนะครับเพราะว่าผมเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเทรดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนนึงที่เป็นเทรดทองคำนะครับเป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับฉะนั้นย้ำผมไม่ได้เป็นคนทำฟอเร็กซ์แล้วก็ไม่ได้มีสแกมเมอร์อันนี้มั่นใจได้เลยไม่ได้ทำนะครับผม
0: ส่วนประเด็นคลิปโปรโมท QRS Global ซึ่งเป็น1ใน4บร็อกเกอร์ Forex พร้อมกับโชว์รางวัลสะสมแต้มแลกคลิปไปฝรั่งเศสครับนายภาวุฒิชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ถึงการเทรดซึ่งไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ลงทุนครับ
2: ผมไม่ได้พูดเลยว่าเฮ้ยทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดแล้วเป็นยังไงผมได้ความรู้อะไรแค่นี้ผมเล่าแค่นี้นะครับฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนฉะนั้นย้ำว่าไม่เชิญชวนนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่ามีการแลกของได้ก็ยอมรับก็เหมือนกับเราไปซื้อของตามพวกร้านค้าต่างๆซื้อของปุ๊บสะสมแต้มได้นะครับฉะนั้นผมว่าการเทรดเขาก็มีระบบแต้มสะสมผมก็สะสมแต้มได้ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ย้ำทีว่าเป็นการเล่าประสบการณ์จากการที่พูดออกไปในคลิปและย้ำว่าไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมีคนเป็นสิบคนสัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมอยู่คนเดียวออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้

0: แบบนี้ฉะนั้นย้ำว่าผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนะครับคนหนึ่งครับครับผม
1: นายภาวุฒิระบุถึงการพร้อมต่อสู้คดีหาก DSI ตั้งข้อกล่าวหาค่ะพร้อมยืนยันไม่คิดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคแต่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะนี้ตัวเขาเองเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยพร้อมปฏิเสธชี้แจงถึงความเชื่อมโยงกับบริษัทพี่สาวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้านะคะเพียงแต่ย้ำว่าเดี๋ยวจะชี้แจงรายละเอียดกับ DSI เองค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนศรีครับ

0: ค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวา15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 17:17 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวา15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซ่นและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปวันประสูติพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยกถาเมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบทรงจะเคนประตูไตรยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา
1: จากสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเสด็จวิสิตวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถิรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลิเย เดอ โชมอง

เป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้ง2ครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รส .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลก

ันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิงเออร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่

0: ไม่จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนสนองพระปณิธานในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในการนี้ทรงลงพระนามร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม6ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จะทำรายการ To Be Number One Variety ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.
0: พระอนุวงศ์เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามโดยแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปเพื่อสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในการรับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. กำหนด100วันในเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปอันหนึ่งวันนี้มีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศลพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้
1: องคมนตรีติดตามขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะเข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการจากนั้นเยี่ยมชมพื้นที่บริเวณศูนย์และติดตามกิจกรรมต่างๆอาทิงาน

0: นพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนางสาวเครือวันจันทศรีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตมีการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองกลุ่มและครอบครัว
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้คุณมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอดทั้ง4ชั้นปีในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้ช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น42หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses 1032รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดบพิตรพิมุกกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดบัวสายทองจังหวัดอ่างทองวัดวังวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา13นาฬิกามูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา15นาฬิกาจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัทมีเดียอินเทลลิเจนต์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางชีวัดนิมมานนรดีและวัดมหันนภารามวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีย์และวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีวัดแดงธรรมชาติและวัดเชิงเล

0: เป็นจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกร
1: ณ์และในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเช่นมณฑลทหารบกที่28องค์การบริหารตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลปันระสมวาน15วันพระราชทานพระศพในวันที่26มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วัดราชพอพิสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้ประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ในวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนได้นำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีพระเมตตาสูงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชนนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงการโกงสอบท้องถิ่นกันต่อนะครับแต่จะมองในเรื่องของโครงสร้างและอำนาจว่ามีส่วนที่เอื้อให้เกิดสิ่งนี้หรือไม่นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ไหว2ครั้งซ้อนเขย่าเวเนซุเอลาผู้เสียชีวิตอาจแตะหลักหมื่นรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินช่องแคบฮอร์มุซบนความไม่แน่นอนอิหร่านขู่โจมตีเรือสินค้าที่ใช้เส้นทางใหม่จับตารอยร้าวสหรัฐอิสราเอลเนทันยาฮูตกที่นั่งลำบากท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านทันโลกกับไทย PBS คืนนี้

0: ถ้าเราได้กระดาษคำตอบแล้วผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะกระจายขึ้น
1: นี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบแล้วผ่านหาแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
4: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนา

0: และชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และพัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: 30 minutes relaxing night music.

yesterday. Gee, ain't it funny? How time just slips away.

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองช่วง50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข 10:30 นรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 16:30 นรายการไซไฟต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
3: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
4: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
5: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
4: ุ
5: ณต้อง
4: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
3: ้
4: ว
3: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
4: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
2: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
6: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
7: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
8: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
7: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตอบกระทู้ถามสดเกี่ยวกับคดี Forex

0: ที่มีชื่อสสพรรคประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเมื่อวานตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในสภาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องราวที่เป็นการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการที่ผู้นำของกัมพูชาไปเยือนจีนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นการไปเยือนจีนมีความสงสัยว่าไปพูดคุยเรื่องอาวุธหรือไม่ก็มีการทำความเข้าใจกันครับบอกว่าของไทยก็ทำต่างคนต่างแต่ละประเทศก็มีสิทธิ์ในการที่จะไปพูดถึงเรื่องการป้องกันประเทศโดยการใช้อาวุธนะครับทางด้านการท่องเที่ยวครับตอนนี้มีการระดมสมองทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดทำโรดแมปการท่องเที่ยวปี2570ซึ่งปักธงไทยขึ้นแท่นเป็นเรียกว่าเป็น meaningful and high value destination ด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศอิรักขู่ที่จะถอนตัวจากโอเปกครับหากไม่ได้รับอนุมัติเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันนะครับส่วนฝรั่งเศสยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกเป็นแพทย์ครับที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกด้วยและมีประเด็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันศุกร์มีคำถามและมีรางวัลด้วยครับ
0: ในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้ติดตามไทยช่วยไทยพลัสช่วยไทยได้จริงหรือมีเสียงเรียกร้องจากหลายส่วนเรื่องการปรับสิทธิประโยชน์และปรับเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการนะคะวันนี้ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนั่นคือดร.พงษ์นครโพชากรมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ26มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 26มิถุนายนของทุกปีคือวันสุนทรภู่นะครับซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรบูหารหรือสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีล้ำค่าได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมครับซึ่งสุนทรภู่ก็เกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ครับเป็นกวีเอก4แผ่นดินตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เลยทีเดียวนะครับก็มรณกรรม2398ครับรวมอายุได้69ปีผลงานชิ้นเอกที่โดดเด่นเรื่องพระอภัยมณีนะครับได้รับยกย่องเป็นวรรณคดีสโมสรให้เป็นสุดยอดวรรณคดีไทยประเภทกลอนนิทานส่วนนิราศก็มีนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศเมืองแกลงสุภาษิตสอนหญิงสวัสดีรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งมีความสำคัญกับวงการการศึกษาไทยเป็นอย่างมากครับ
0: ค่ะก็มาติดตามเรื่องราวของการรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะเมื่อวานเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่ข้อความที่สำนักพระราชวังได้ประกาศกำหนดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะคะโดยมีการกำหนดให้สามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ในได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันค่ะช่วงที่1ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะช่วงที่2ตั้งแต่เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะและช่วงสุดท้ายตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะโดยต้องมีการผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ลอดถนนทางเดินตรงถนนหน้าพระลานนะคะจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกานะคะโดยเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินไปตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดนะคะแล้วก็มีให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนะคะสำหรับการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นนะคะนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ค่ะเข้าทางประตูมณีนพรัตน์เช่นเดียวกันนะคะและผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริเวณดังกล่าว งดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเดินออกจากจุดดังกล่าวทางถนนจักรีจรัญค่ะผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัศดากรพิพัฒน์นะคะเพื่อที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิมานเทเวศค่ะนี่คือข้อมูลล่าสุดจากหน่วยราชการในพระองค์ที่เผยแพร่ข้อความจากสำนักพระราชวังเรื่องการให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 น3ช่วงเวลานะคะไปที่การร่วมงานสำคัญความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ200กว่าปีมีความชื่นมื่นอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานเวลา 20:00 ครับที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรม The Ritz Carlton One Bangkok ถนนวิทยุปทุมวันกรุงเทพมหานครครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาครับพร้อมด้วยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาครับประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาครับโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงสถานที่จัดงานนายยอนโอเนลเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้การต้อนรับก่อนเชิญขึ้นสู่บริเวณจัดงานซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองนี้ภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนครับโดยวิธีเปิดงานเริ่มต้นด้วยการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาก่อนรับฟังคำสวดมนต์อวยพรจากอุปทูตสถานเอกอัครราชสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีภริยาและแขกผู้มีเกียรติครับก็ร่วมเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐพร้อมร่วมกันรับชมวีรทัศน์เฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐก่อนที่เอกอัครราชทูตสหรัฐจะกล่าวต้อนรับและเปิดงานอย่างเป็นทางการครับซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาก็ขึ้นเวทีร่วมกับนายดิลแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกันกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะและนอกจากความสัมพันธ์ไทยสหรัฐแล้วนะคะมาดูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาบ้างซึ่งมีลักษณะที่น่าสนใจและมีความสูญเสียเกิดขึ้นมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดเห็นผู้นำของกัมพูชาเยือนจีนมีข้อกังวลเรื่องการซื้อขายอาวุธเพื่อมาสู้รบกับไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ครับมีคำให้สัมภาษณ์ของกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามีการสนับสนุนเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตบอกว่าตั้งแต่รับราชการอยู่ชายแดนมาโดยตลอดสิ่งที่น่าเจ็บปวดก็คือการเข้าพื้นที่ด้วยความยากลำบากแต่สิ่งที่มีการสนับสนุนเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตว่าต้องเพิ่มเติมอาวุธยุทโธปกรณ์หรือการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมา1หรือ2วินาทีมีความหมายสำหรับกำลังพลที่บาดเจ็บหากเรามีถนนเลาะแนวชายแดนซึ่งหมายความว่ามันจะทำให้เกิดความรวดเร็วคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ทั้งยุทโธปกรณ์การใช้ยานยนต์การส่งกำลังเพิ่มเติมอาวุธกระสุนการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนด้วยความรวดเร็วนั่นคือการรักษาอธิปไตยของชาติได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวปะทะข้างหน้านำผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นเพ พื่อรักษาชีวิตของคนให้มากขึ้นในขณะเดียวกันเมื่อ

0: มีถนนก็ต้องมีไฟฟ้ามียุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถต้องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีเทคโนโลยีและเชื่อมโยงระบบกับส่วนราชการตอนนั้นก็เป็นเรื่องของน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่เมื่อเราเรียบร้อยก็จะมีการทำเขื่อนเล็กๆกั้นน้ำก็จะมีการเชื่อมโยงระบบกับส่วนราชการตอนนั้นก็เป็นเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์อยากจะให้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคก็สามารถใช้ได้ทั้งยังเป็นเครื่องกีดขวางได้อย่างดีด้วยและมีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อให้กำลังพลได้ติดต่อกับครอบครัวได้สะดวกยิ่งขึ้นมีคำถามกรณีของสมเด็จฮุนเซนและพลเอกเตียบันประธานวุฒิสภาเยือนประเทศจีนก็อาจจะมีการไปดีลเรื่องอาวุธนะครับไปติดต่อเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์พลโทอดุลบอกว่าก็เป็นเรื่องของกัมพูชาไม่ต้องไปสนใจไทยก็ทำกัมพูชาก็ทำเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศแต่ใครน่าเชื่อถือกว่ากันไปห้ามคนอื่นเข้าไม่ได้อย่างเช่นกองกำลังตามแนวชายแดนเราต้องมีความมั่นคงที่มั่นที่ดัดแปลงได้กัมพูชาเองก็มีซึ่งเรียกว่าการเตรียมสนามรบเขาก็ต้องเตรียมเช่นกันแต่เขาก็จะเตรียมอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่มาตรการทางการทูตเราก็ต้องเชื่อมั่นคุณศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้นำยังพลโทอดุลยังเพิ่มเติมบอกว่าในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับจะมีการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของจีนด้วยครับ
1: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะก็ติดตามความคืบหน้าและความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆที่มีต่อกันในช่วงนี้นะคะไปที่เรื่องราวในสภาผู้แทนราษฎรบ้างค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะโดยมีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมค่ะมีการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของคุณบุญจงวงไตรรัตน์ส.ส.นครราชสีมาของพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยได้ถามพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะถามถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ซึ่งเป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมตรวจค้น24จุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะแล้วก็ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากโดยมีกระแสข่าวซึ่งเชื่อมโยงไปยังกลุ่มต่างๆนะคะแล้วก็มีชื่อของคุณอาวุธพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบันนี้ด้วยจึงต้องการสอบถามถึงขั้นตอนในการสืบสวนสอบสวนและการเยียวยาผู้เสียหายค่ะพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์ก็ได้ชี้แจงว่า DSI ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ส.อ.ท.นะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะติดตามคดีนี้มานานกว่า6เดือนแล้วนะคะเนื่องจากมีความซับซ้อนไม่ง่ายที่จะเดินหน้าเรื่องนี้โดยเร็วมีการแบ่งหน้าที่กันทำค่ะมีรูปแบบของการใช้นอมินีในการทำงานและสินทรัพย์ดิจิทัลก็โอนเงินย้ายออกไปยังนอกประเทศนะคะนี่คือความซับซ้อนและความยุ่งยากโดยรูปคดีแบ่งเป็น3กลุ่มหลักค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มชักชวนนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มโบรกเกอร์4บริษัทและกลุ่มที่3คือกลุ่มรับส่งเงินหรือ payment นี่แหละค่ะซึ่งเบื้องต้นก็ตรวจพบบริษัท Pay Solution จำกัดนะคะแล้วก็มีบริษัท Rennie Corporation จำกัดเข้ามาเกี่ยวข้องมีชื่อ2บริษัทนี้ในการตรวจสอบพบนะคะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนะคะทั้งหมดเลยให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะให้มาชี้แจงโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานว่าผู้บริหารของบริษัท ORS Global ก็ได้มาชี้แจงกับพนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาให้กับบุคคลใดหรือบริษัทใดทั้งสิ้นตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ข้า

0: นำพยานหลักฐานมาชี้แจงต่อ DSI นะคะโดย DSI ก็ได้ประสานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้ามาตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินด้วยแล้วค่ะนี่คือความคืบหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ค่ะไปที่เรื่องการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวททมีการระดมสมองเพื่อที่จะยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวกับใครบ้างคะ
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยครับมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมและก็หน่วยงานภาครัฐครับรวมทั้งสิ้น96รายเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบการจัดทำแนวทางแผนการท่องเที่ยวปี2570ก่อนแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวประจำปี2570ด้วยนะครับก็จะแถลงอย่างเป็นทางการวันที่21กรกฎาคมซึ่งในการประชุมนี้ผู้แทนจากทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกันสะท้อนมุมมองที่เป็นประโยชน์และอุปสรรคสำคัญในการต้องเร่งแก้ไขร่วมกันทั้งด้านการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดไม่ว่าจะเป็นการเร่งคลิกฟื้นภาพลักษณ์ความปลอดภัยเพื่อกู้คืนความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติการเร่งแก้โครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงการคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวนะครับหรือ seamless connectionการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเร่งฟื้นฟูเที่ยวบินรวมทั้งการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาก็เรียกเป็น intelligent platform ในการติดตามและบริหารความเสี่ยงต่างๆในอนาคตด้วยนะครับซึ่งรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนททคุณชวิตสิริเวชกุลก็บอกว่าจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ไปบูรณาการร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2570เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะเน้นการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลักดันประเทศไทยสู่ meaningful and high value destination สร้างสมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงและจะมีระยะเวลาในการพำนักนานขึ้นจึงได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมและก็หน่วยงานภาครัฐเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่าน experience platform นะครับที่มีความหมายที่มีคุณค่าและความยั่งยืนด้วยรวมทั้งใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะครับทั้งด้าน well-being และก็ festival economy นะครับเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวไทยเดินทางได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรายังต้องกระตุ้นนะคะในภาวะที่ประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับเศรษฐกิจที่ยังคงต้องมีการลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างที่หลายฝ่ายเรียกร้องอยู่ในเวลานี้ในภาวะที่เราเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่น่าจะส่งผลต่อเนื่องไปพอสมควรอย่างน้อยที่สุดก็ถึงสิ้นปีนี้แล้วก็ต้องดูต่อยาวๆถึงสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เวลานี้แม้จะลงนามใน MOU แล้วนะคะแต่การเจรจาในรายละเอียดของประเด็นต่างๆก็ยังน่าสนใจที่ต้องติดตามค่ะเราคุยกันหลายเรื่องทั้งความสัมพันธ์ไทยสหรัฐไทยกัมพูชานะคะการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในสภาและการท่องเที่ยววันนี้วันศุกร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาวันนี้ศูนย์หนังสือจุฬามอบอะไรมาคะ
1: มอบหนังสือครับชื่อว่าเปลี่ยนตัวเองใหม่ใน5นาทีหนังสือเล่มนี้รวม60วิธีที่ทำง่ายๆสบายๆครับที่จะเปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ภายใน5นาทีโดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพียงแต่คุณรู้เท่าทันปรับเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดแล้วก็จะพบว่าตัวเองสามารถเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไม่ยากเลยครับเขียนโดยโทเมะทามิโอโอกะนะครับจินนี่ซาราโกเซตแปลครับเปลี่ยนตัวเองใหม่ใน5นาที1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมื่อวานนี้ในสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามใครนะคะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาจากสสภูมิใจไทยเนี่ยถามใครบอกชื่อหรือตำแหน่งก็ได้นะคะบอกชื่อย่อชื่อจริงหรือตำแหน่งย่อตำแหน่งจริงได้เลยค่ะตอบเข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus แล้วก็บอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยค่ะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำ

0: ชื่อผู้ตอบถูกหนึ่งท่านวันจันทร์จะกลับมาประกาศให้ทราบนะคะมีรายงานเกี่ยวกับสมุนไพรไทยมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเริ่มต้นขึ้นแล้วมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
1: มีการแถลงข่าวครับเมื่อวานนี้ว่าสมุนไพรไทยหรือมหกรรมสมุนไพรซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะครับซึ่งเมื่อวานคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสุขภาพของโลกเนี่ยมีมูลค่าถึง6ล้าน8แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ222ล้านล้านบาทครับในขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,390,000 ล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของไทยในการนำคุณทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยซึ่งเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขก็คือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการเป็นทางเลือกสู่การเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยครับโดยบูรณาการขององค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่อย่างเหมาะสมด้วยครับเพื่อให้การแพทย์แผนไทยเนี่ยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆในเวทีโลกด้วยนะครับซึ่งมาตรฐานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนก็คือ 1. ยกระดับสมุนไพรไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงส่งเสริมสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพนะครับ 2. คือสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพเดินหน้าพัฒนาศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในภูมิภาคต่างๆด้วย 3. คือผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะครับและ4คือส่งเสริมเมืองสมุนไพรเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนต่อยอดศักยภาพของพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งในงานก็จะมีการจัดงานทิศทางสมุนไพรในตลาด e-beauty และสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับมีการเติบโตที่ดีครับในแนวทางนี้โดยเฉพาะเรื่องสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่ค่อนข้างน้อยก็เลยมีการเลี้ยงสัตว์ดูแลให้ได้เป็นสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นตลาดเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ยังมีโอกาสเติบโตค่อนข้างมากนะครับในงานมีอยู่การจัดโซนต่างๆถึง9โซนด้วยกันนะครับโดยดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพูดถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลแนวคิดนี้ก็มีการจัดบูธเช่นโซนรอยัลพาวิลเลียนแล้วก็เอ็กซิบิชันนะครับเอ็กซิบิชันก็เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการทางวิชาการนวัตกรรมสมุนไพรล้ำสมัย2คือโซนเรียกว่าเป็นโซน from farm to factory นะครับจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบเกษตรกรสู่โรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูป3คือโซน innovationand technology นะนำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับ4คือโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซน herbal medicine ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทย5คือโซน herbal for beauty และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามครับ6โซน scent แสดงผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นบำบัด7โซน one stop service and business matching นะครับแล้วก็อีกโซนนึงโซนที่8คือโซน herbs for pets นะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จัดขึ้นครั้งแรกนะครับและสุดท้ายเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับเวทีกลางครับรวมทุกมิติเข้าในงานสมุนไพรจากความรู้สู่นวัตกรรมครับ
0: ค่ะเอาละมาติดตามตัวเลขนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,558.55 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.33 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33บาท58สตางค์นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 62,650 บาทขายออกบาทละ 63,050 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 61,595 บาท8สตางค์และขายออกบาทละ 63,850 บาทค่ะ ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะมียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงการากัสประเทศเวเนซุเอลานะคะในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาว่าทำเนียบประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้รายงานยอดของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากกรณีที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้น 7.1 กับขออภัยค่ะ 7.2 กับ 7.5 แมกนิจูดนะคะใกล้กับเมืองบาเลนเซียทางตอนเหนือของประเทศค่ะเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตเป็นอย่างน้อย164รายแล้วนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย971คนค่ะแล้วก็คงต้องติดตามผู้สูญหายและผู้ที่ยังอยู่ในซากปรักหักพังเพราะหน่วยกู้ภัยกู้ชีพก็กำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือผู้คนออกมาจากใต้ซากปรักหักพังซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมี after shockหรือเกิดแผ่นดินไหวตามมาอีก30ครั้งด้วยกันนะคะจากแผ่นดินไหวหลักที่เกิดขึ้นแล้ว2ครั้งค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์อื่นๆด้านการต่างประเทศด้วยเลยค่ะ
1: อิรักระบุว่าอาจจะพิจารณาถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกหากโอเปกไม่ยอมปรับเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันดิบให้สูงขึ้นครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้ลาออกจากกลุ่มเพื่อเพิ่มยอดการผลิตน้ำมันของตัวเองนะครับซาลิมอัลริคาบีโฆษกกระทรวงน้ำมันของอิรักเปิดเผยผ่านทางข้อความว่าในตอนนี้ทางกระทรวงก็ยังไม่มีเจตนาที่จะถอนตัวจากโอเปกและยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้กรอบและกลไกขององค์กรแน่นอนว่าเนื่องจากกระทรวงกำลังเดินหน้าเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและความต้องการของประเทศดังนั้นทางกลุ่มโอเปกควรปรับเพิ่มระดับการผลิตของอิรักให้สูงขึ้นมิฉะนั้นอาจต้องมีการตัดสินใจว่าจะคงสถานะสมาชิกหรือถอนตัวออกจากโอเปกซึ่งกลุ่มโอเปกต้องเผชิญหน้ากับความสั่นคลอนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการถอนตัวของ UAE ครับซึ่งเป็นสมาชิกมาอย่างยาวนานหลังจากมีความตึงเครียดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มในประเด็นการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันมานานหลายปีตอนนี้โอเปกและพันธมิตรมีการสั่งให้มีการทบทวนขีดความสามารถทางเทคนิคในการผลิตน้ำมันของสมาชิกแต่ละรายโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายการผลิตในปี2570ต่อไปด้วยนะครับส่วนทางด้านฝรั่งเศสครับกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกภายในประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งผู้ติดเชื้อถูกส่งตัวมารักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางทันทีและมีอาการทรงตัวครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่า DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกปัจจุบันเมื่อวันที่15พฤษภาคมโดยมีผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลแล้ว 1,094 รายซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต277รายโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดครั้งนี้มีจำนวนผู้ป่วยในเดือนแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับมีงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เปิดเบาะแสปักหมุดเทือกเขาแอลป์และก็เทือกเขาพิเรนีสพื้นที่เป้าหมายสำรวจไฮโดรเจนธรรมชาตินะครับในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเร่งลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยครับได้รับการจับตามองว่าในฐานะแหล่งพลังงานสำคัญที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในอนาคตโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ยากไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารเคมีการขนส่งทางเรือหรืออุตสาหกรรมเหล็กครับซึ่งการผลิตไฮโดรเจนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีต้นทุนที่สูงครับและใช้พลังงานจำนวนมากด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงเริ่มหันมาค้นหาแหล่งไฮโดรเจนตามธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอย่างเทือกเขาซึ่งมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อต่อการเกิดและสะสมของก๊าซชนิดนี้ครับ The Guardian สหราชอาณาจักรครับรายงานว่านักวิจัยใช้แบบจำลองการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกศึกษากระบวนการก่อตัวของเทือกเขาพิเรนีสเทือกเขาแอลป์และเทือกเขาเบติกเพื่อหาคำตอบว่ากระบวนการทางธรรมชาติที่สร้างภูเขาเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนหรือไม่รวมถึงมีโอกาสกักเก็บก๊าซนี้เอาไว้ใต้ดินได้มากน้อยเพียงใดด้วยซึ่งผลการศึกษาที่เผยแพร่ ใน The Journal of Geophysical Research นะครับ Solid Earth พบว่าเทือกเขาแอล

0: และเทือกเขาพิเรนีสมีโอกาสพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากกว่าพื้นที่อื่นที่ศึกษาครับแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าในช่วงที่ภูเขาทั้งสองแห่งก่อตัวขึ้นหินจากชั้นแมนโทลซึ่งอยู่ลึกไปใต้เปลือกโลกถูกดันขึ้นสู่ผิวโลกด้วยความเร็วที่เหมาะสมเมื่อหินเหล่านี้สัมผัสกับน้ำจึงเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยก๊าซไฮโดรเจนออกมากระบวนการนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานพอที่จะทำให้ก๊าซสะสมตัวอยู่ใต้ดินได้อีกปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพบไฮโดรเจนก็คือการมีชั้นหินที่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บตามธรรมชาติก๊าซที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้กระจายตัวออกไปทั้งหมดแต่มีโอกาสสะสมอยู่ในชั้นหินที่มีรูพรุนเหนือบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาครับซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งกักเก็บพลังงานที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาในขณะที่ฝั่งเทือกเขาเบติกทางตอนใต้ของสเปนกลับต่างออกไปครับพื้นที่แห่งนี้มีการยกตัวและการกัดเซาะของภูเขาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้กระบวนการการสร้างการสะสมไฮโดรเจนเกิดขึ้นได้ไม่มากนักครับผลการศึกษาต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติได้บริเวณไหนครับ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้มาพร้อมแล้วค่ะคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แต่ว่าในพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับ
1: ค่ะส่งผลอย่างไรบ้างในช่วงนี้ในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้คะ
2: ครับในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับในเรื่องของฝนฟ้าคะนองเนี่ยยังมีอยู่นะครับอาจจะต้องระวังอันตรายจากลักษณะของฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนฝนตกหนักส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่ยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้อยู่แต่ว่าแนวโน้มในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องของฝนตกหนักมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
2: ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในเรื่องของฝนวันนี้ยังมีลักษณะคล้ายๆกับในช่วงของ 1-2 วันที่ผ่านมานะครับยังมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นและช่วงค่ำครับส่วนในช่วงระหว่างวันอากาศยังค่อนข้างร้อนเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณโกสินวันจันทร์สัปดาห์หน้าพบกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ครับสำหรับเทนนิสครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกมนัญชยาสว่างแก้วก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็สามารถที่จะพลิกเอาชนะแมรี่สโตยาน่า2-1เซตครับเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายลุ้นตัวเมนดรอแกรนด์สแลมวิมเบิลดันอีกเพียงแมตช์เดียวเท่านั้นนะครับส่วนวอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปียังโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเอาชนะอินโดนีเซียไปอย่างสนุก3-0เซตครับในนัดสุดท้ายของรอบแรกคว้าแชมป์กลุ่ม A ด้วยสถิติชนะรวดแบบไม่เสียเซตเลยครับพร้อมกับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปคว่ำเจอกับฟิลิปปินส์นะครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลเอกวาดอร์เมื่อคืนโชว์หัวใจแกร่งครับพลิกจากตามหลังเยอรมนีตั้งแต่นาทีที่2กลับมาแซงชนะ2-1จากประตูชัยของกอนซาโลปลาต้าติดอันดับ3ที่ดีที่สุดพร้อมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จส่วนทีมอินซีเล็กเยอรมนีครับท่าพ่ายแต่ก็การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนอิวริโคสนะครับก็นิโคล่าเปเป้ยิงคนเดียว2ประตูพาอิวริโคสเอาชนะกราซาวไป2-0ครับเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนคว้ารองแชมป์กลุ่ม E ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026รอไปพบกับรองแชมป์กลุ่ม I นะครับซึ่งตอนนี้ที่ยังมีการแข่งขันอยู่ก็คือตูนิเซียกับเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งตอนนี้ไปได้35นาทีเนเธอร์แลนด์ก็นำอยู่2-0ส่วนญี่ปุ่นกับสวีเดนครับตอนนี้ผ่านไป34นาทีอยู่ที่0-0ครับ
1: ค่ะติดตามอย่างน่าตื่นเต้นระทึกใจนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็มีให้ชมกันวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกจากดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสัปดาห์หน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: และเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาติดตามการประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมของรัฐบาลและต้องตอบคำถามในแง่ของการช่วยปรับให้เราเก็บภาษีได้เยอะขึ้นหรือไม่ทำให้ผู้ประกอบการนอกระบบเข้าสู่ระบบได้หรือไม่หรือจะทำอย่างไรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้พบกับผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะดร.พงศ์นครโพชากรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
1: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ
3: ์ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
1: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
0: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยไทยได้จริงหรือไม่อย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเกณฑ์หรือจะตอบข้อเรียกร้องข้อวิพากษ์ของสังคมโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบในเวลานี้ที่เสียงดังขึ้นทุกวันนะคะในแง่ของการแสดงความเห็นต่อเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้ค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนั่นคือดร.พงศ์นครโพชากรอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะดร.พงศ์นครสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับดร.ธีรารัตน
0: ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเข้าร่วมพูดคุยเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำลังได้รับความสนใจในหลากหลายรูปแบบจากหลากหลายกลุ่มนะคะเริ่มต้นโครงการมาตามการใช้เงินของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศ 200,000 ล้านและ 200,000 ล้านนี่นะคะ2ก้อน 200,000 ล้านแรกบรรเทาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากวิกฤตพลังงานเนี่ยนะคะเริ่มต้น1มิถุนายนและจะไปสิ้นสุด30กันยายนกับโครงการในช่วงเดินหน้ามาเกือบเดือนแล้วประเมินความสำเร็จของโครงการนี้ในเดือนแรกอย่างไรบ้างคะคุณพงศ์นครคะ
4: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้ครับให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมา2ก้อนนะครับจริงๆคือก้อนเดียวแต่ละว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก
0: ็
4: คือ200,000ล้านแรกเนี่ยจุดประสงค์หลักเลยก็คือเรื่องของบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของพรก

0: ฉบับนี้นะครับส่วนอีก 200,000 เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฐานพลังงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับในการเปลี่ยนฐานพลังงานก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองอะไรต่างๆนะครับเข้ามาดูแลนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ

0: ประชาชนก็ชำระเองอีกร้อยละ40นะครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับ26ล้านคนนะครับซึ่งใน26ล้านคนนะครับถ้าเรานับจนถึงวันนี้นะครับมียอดการใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วเนี่ยนะครับ39,819 ล้านบาทนะครับซึ่งแยกเป็นส่วนที่รัฐบาลเนี่ยรับภาระชำระให้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ 23,000 ล้านบาทส่วนที่พี่น้องประชาชนจะรับผิดชอบเองอยู่ที่ประมาณ 16,800 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้รวมกันก็คือมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะครับประมาณเกือบ 40,000 ล้านแหละนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้จ่ายเนี่ยใน26ล้านเนี่ยมีใครบ้างที่ใช้จ่ายนะครับเราก็พบว่ามีทั้งหมดที่ใช้จ่ายแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ครบวงเงิน 1,000 บาทในเดือนแรกนะครับแต่มีการเริ่มใช้จ่ายแล้วเนี่ย 25.6 ล้านคนก็แปลว่าเหลืออีกประมาณสัก 400,000 ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในกลุ่ม 400,000 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับท
1: ่
0: านต้องใช้สิทธิ์ 1,000 บาทของท่านเนี่ยนะครับภายใน30มิถุนายนเนี่ยซึ่งเป็นเงินเดือนแรกที่ตั้งวงเอาไว้นะครับ
1: ถามตรงนี้นิดนึงค่ะคุณพงษ์นครถามว่า 400,000 คนที่ยังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยวิเคราะห์อย่างไรเขาไม่ทราบกำหนดหรือไม่ทราบเรื่องทบเงินหรือไม่มีเงินเติมส่วน 40% หรือเป็นคนมีรายได้อยู่แล้วมีฐานะไม่อยากจะใช้ได้โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ต้องการวิเคราะห์อย่างไรคะ
0: คือผมคิดว่าไม่ได้เป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนไม่มีเงินนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องมีเงินนะเพราะว่าผมคิดว่า400,000เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ยังจะไม่มีเวลา มาใช้สิทธิ์มากกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความพร้อมในการที่จะเติมเงินระดับหนึ่งจริงๆแล้วการเติมเงินเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเติมเงินให้ครบตามที่เราตั้งใจนะครับจริงๆเติมครั้งละ100 200ก็ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเติมเงินครบตามจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการมีเวลาหรือไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะหลงลืมไปว่าเอ๊ะมันจะต้องหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้นะถึงจะใช้ได้ใช้ต่ออะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อแสดงว่า 2-3-4 วันที่เหลือนี่จะโอ้โหคนจะระดมกันใช้พอสมควรถ้าเป็นเช่นนั้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ก็จะมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนที่ใช้เงินไปครบจำนวนแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณสัก8ล้านคนจาก 25.5 ที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับ 25.6 เนี่ยมี8ล้านคนที่ใช้ครบหมดแล้วนะครับ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วง5วันที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือ26 27 28 29 35วันพอดีเลยนะครับถ้าท่านใช้วันละ200 200 200ท่านก็จะใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนแรกทันที
1: อ๋อวันนี้ยังมีเวลานะคะถ้ายังไม่ได้ใช้เลยแม้แต่บาทเดียวถูกไหมคะไม่ได้ใช้เลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาส5วันที่เหลือใช้ได้หมดพอดีนะคะทีนี
0: ้
1: ตัวเลขที่ประเมินความสำเร็จความคุ้มค่าและการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนี่ยเห็นจากตัวเลขไหนคะ
0: จริงๆตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีความล่าช้าอยู่ประมาณ1เดือนนะครับเช่นตัวเลขที่ติดโครงการนี้เริ่ม1มิถุนาใช่ไหมครับแล้วก็จบ30มิถุนาเป็นเดือนแรกนะครับจริงๆโครงการคือ4เดือนเนาะแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยมันเริ่ม1มิถุนาจบ30มิถุนาเพราะฉะนั้นเม็ดเงินต่างๆเนี่ยที่มันจะสะท้อนออกทางเครื่องชี้เศรษฐกิจดัชนีเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยจะไปออกในราวๆกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งก็จะรู้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ลงไปเนี่ยมันจะไปหมุนให้เศรษฐกิจตัวไหนมันดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินคร่าวๆนะครับดูนะครับก็คือ1ผมคิดว่าตัวที่น่าจะมีความเห็นที่มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
1: นะครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีนัยยะสำคัญสัมพันธ์กับตัวค่าครองชีพนะครับถ้าสมมติว่าเม็ดเงินก้อนเนี้ยไปช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้นะครับบรรเทาภาระค่าครองชีพในที่นี้นะครับมันหมายความว่าสมมติว่าเดือนนึงเนี่ยผมใช้อยู่ประมาณ 1,000 บาทแต่ว่ามีเงินจากภาครัฐเนี่ยมาช่วยสมทบนะครับร้อยละ60แต่ว่าไอ้ร้อยละ60เนี่ยครับผมสามารถประหยัดเงินได้และสามารถเอาเงินก้อนนี้ครับไปซื้อสินค้าจำเป็นอื่นที่จำเป็นกับครัวเรือนได้เพิ่มเติมมันก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการดำรงชีพเนี่ยดีขึ้นนะครับ

0: อันนี้มันจะทำให้ตัวเลขที่เห็นชัดตัวที่สองนะครับก็คือดัชนีความเชื่อมั่นของ SME นะครับซึ่ง SME เนี่ยก็คือเป็นร้านค้าโดยตรงนะครับ1ล้านร้านค้าที่รับเงินจากเป๋าตังค์เพราะว่าเขามีถุงเงินใช่ไหมครับพอคนไปสแกนเงินเข้าถุงเงินจากเป๋าตังค์ออกเข้าถุงเงินปุ๊บเนี่ยร้านค้าก็จะมีรายได้หมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงไปสำรวจความเชื่อมั่นของ SME ที่เป็นร้านเล็กๆนะครับร้านกาแฟสมมุตินะครับร้านกาแฟร้านขายขนมครกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำอะไรต่างๆเนี่ยครับผมเชื่อว่าตรงนี้ครับมันจะสะท้อนว่าผู้ประกอบการมีเงินมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในร้านมากขึ้นหมุนเวียนมากขึ้นเขาก็สามารถที่จะไปลงทุนได้มากขึ้นเช่นไปซื้อเส้นขนมจีนเพิ่มไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวเพิ่มไหมซื้อน้ำแข็งเพิ่มไหมมาชงกาแฟนะครับหรืออาจจะจ้างงานเพิ่มไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอาจจะจ้างลูกจ้างแค่หนึ่งคนนะครับคอยเสิร์ฟคอยล้างจานแต่พอมีรายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถจ้างเพิ่มได้อีกหนึ่งคนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยผมคิดว่า 2-3 ส่วนนี้ครับน่าจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นการบริโภคแล้วก็การจ้างงานที่เป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยครับน่าจะขยับดีขึ้นครับ
1: ค่ะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากหลายฝ่ายทั้งผู้ประกอบการค้าปลีกห้างค้าปลีกรายใหญ่ๆนี่นะคะที่ไม่ได้ร่วมโครงการและ SMEs ที่ไม่ได้ร่วมโครงการมีข้อมูลว่าการทำถูกกฎหมายอยู่ในระบบภาษีจ่ายค่าประกันสังคมสมทบถูกต้องจ้างงานคำนึงถึงกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทำไมจึงไม่ได้สิทธิประโยชน์จากโครงการนี้คำตอบคืออะไรคะ
0: อันที่หนึ่งคือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเราอยากให้เป็นร้านค้าตัวเล็ก
1: คือ
0: ชื่อเล่นที่เราเรียกมาตรการนี้ครับคือช่วยเหลือคนตัวเล็กทั้งฝั่งผู้บริโภคและฝั่งร้านค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งร้านค้าเราก็ต้องไปดูว่าร้านค้าเนี่ยจะต้องไม่เป็นร้านค้าขนาดใหญ่หรือร้านค้าที่มีแฟรนไชส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าตามปากซอยตามตลาดนัดตามตลาดถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือหลังกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีตลาดนัดทุกเช้าทุกเย็นอะไรเงี้ยครับร
1: ้
0: านค้าพวกนี้ครับคือร้านค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าSME เข้าร่วมไหม SME ก็อาจจะมีเพราะว่าจริงๆแล้วตามนิยาม SME ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเราเป็นนายจ้างตัวเราเอง1คนเนี่ยก็นับเป็น SME
1: ค่ะ
0: นะครับตามนิยามนะครับเช่นผมมีมอเตอร์ไซค์1คันแล้วผมไปขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าผมเป็น SME นะครับผมมีรถเข็นขายน้ำเต้าหู้ผมทำเองขายเองนะครับอันนี้ผมก็เป็น SME
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นร้านค้าขนาดเล็กพวกนี้ครับคือกลุ่มเป้าหมายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วเนี่ยจะโดนเก็บภาษีไหมนะครับอันนี
1: ้
0: ภาษีเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ายอดขายที่ท่านจะถูกเก็บภาษีเนี่ยหมายความว่าท่านมียอดขายต่อปีเนี่ยนะครับ 1.8 ล้านบาทนะครับทั้งปีนะครับไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะมาเก็บเอาว่าช่วงนี้ท่านมีรายได้เท่านั้นเท่านี้แต่ท่านต้องดูรายได้ทั้งปีว่าท่านมีรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างที่เราพูดตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเฟส1 2 3 4 5คนละครึ่งพลัสมี1เฟสแล้วก็ตอนนี้มา60 40เนี่ยเราก็กระทรวงการคลังก็พูดตลอดว่าเราจะไม่นำข้อมูลยอดขายของท่านจากโครงการเนี้ยไปให้สรรพากรเก็บภาษีท่าน
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่เราย้ำมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าโครงการกล้ากลัวจะเข้าโครงการเนี่ยเราก็พยายามประชาสัมพันธ์ว่าท่านไม่ต้องกลัวตรงนี้แล้วก็มีคนที่จะเข้าโครงการเนี้ยมากขึ้นเพราะว่ามั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เอาข้อมูลตรงนี้ครับไปให้กับกรมสรรพากรเพื่อไปตามเก็บภาษีของท่านนะครับแต่หน้าที่หนึ่งของท่านก็คือว่าเมื่อท่านมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทเนี่ยนะครับตามกฎหมายคือท่านต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับแต่โครงการเนี้ยจะไม่นำส่งข้อมูลของท่านเนี่ยไปให้สรรพากรนะครับ
1: อืมค่ะอันนี้น่าสนใจมีทั้งโอกาสแล้วก็การช่วยเหลือคนตัวเล็กนะคะกับการขาดโอกาสที่บางส่วนก็เรียกร้องว่าเอ๊ะการทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้ในช่วงเวลาแบบนี้ที่มีวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทำไมจึงทำให้ห้างค้าปลีกหรือแฟรนไชส์หรือ SMEs บางส่วนที่อยู่ในระบบภาษีที่ถูกต้องเนี่ยเงียบเหงาซบเซานะคะแล้วก็ไม่ได้รับอานิสงส์ทั้งๆที่ตอนจ่ายคืนภาษีดอกเบี้ยเนี่ยจ่ายคืนดอกเบี้ยพรก.กู้เงินเนี่ยใช้เงินทุกคนที่เสียภาษีอย่างถูกต้องนี่แหละแต่ทำไมพอกู้เงินมาแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์ทั้งๆที่เขาต้องไปจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้นั้นด้วยคำตอบคืออะไรนะคะ
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า

0: เวลาเรามองหรืออ่านภาพเศรษฐกิจอะครับมันต้องมองเป็นไดนามิกหรือพลวัตทีนี้ถามว่าพอเงินที่เราให้ผู้บริโภคไปใช้จ่ายสำหรับร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยเวลาเขาจะซื้อวัตถุดิบหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อค้าขายเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อในร้านค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับง่ายๆเลยสมมติว่าเป็นแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: ค่ะ
0: นะครับขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเรามองเป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ถามว่าวันที่เขาเดินไปซื้อหมูหรือเดินไปซื้อข้าวเหนียวอะครับเขาอาจจะไม่ได้ไปตลาดสดเพราะว่าตรงกันข้ามเนี่ยมีอาจจะเป็นซีทีเฟสมาร์ทอาจจะมีเซเว่นอีเลเว่นที่เขาสามารถที่จะไปซื้อตรงนั้นได้เพราะว่าเขามีเงินเข้ามาในระบบกระเป๋าเงินของเขามากขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ครับไปซื้อของได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่ตุ๊กๆไปไกลๆเพื่อไปซื้อหมูซื้อข้าวเหนียวมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เงินมันก็จะไหลไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่าซัพพลายเชน
1: นะครับ
0: แล้วซัพพลายเชนนั้นเนี่ยก็จะมีการผลิตเพื่อมารองรับเมื่อมารองรับความต้องการซื้อพวกปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามองจิ๊กซอแผ่นเดียวไม่ได้ครับเรามองจิ๊กซอทั้งกระดานว่าเงินเนี่ยมันจะวิ่งไปไหนบ้างนะครับซึ่งในแผนที่ที่เราดูอยู่เนี่ยที่เราดูโครงการนี้เราไม่ได้ดูภาพรวมอย่างเดียวเราดูแยกเป็นจังหวัดด้วยก็เราเห็นเม็ดเงินที่มันลงมาที่แต่ละจังหวัดซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะวิ่งไปได้ทั้งซัพพลายเชนที่มีขนาดเล็กแล้วก็อาจจะขึ้นมาเป็น SME ที่มีขายอาหารที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบในการไปปรุงอาหารอะไรต่างๆได้ผมคิดว่าอันเนี้ยมันต้องมองเป็นซัพพลายเชนนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนให้กับคนตัวเล็กแล้วก็ธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่โตกว่าหรืออยู่ในระบบจะได้อานิสงส์จากโครงการนี้จากการที่มีผู้ประกอบการหรือประชาชนมีเงินเหลือไปใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก
0: ็ผมยกตัวอย่างนิดได้ไหมครับตอนที่เราทำคนละครึ่งพลัสหลายท่านคงจำได้นะครับช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการคาดการณ์ว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยจะหล่นลงมาเหลือ 0.3% นะครับแต่พอเราทำโครงการนี้ครับหลายส่วนก็บอกว่าโครงการนี้มันกระจุกตัวนะมันไม่กระจายนะมันได้เล็กได้หลายเล็กนะมันไม่เห็นผลในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรอกน
1: ะคร ับ
0: แต่พอผ่านไป2เดือนสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขไตรมาสที่4ว่า GDP ของไตรมาสที่4เนี่ยขยายตัวร้อยละ 2.5
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเงินที่เราใส่ลงไปเนี่ยในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: ทำให้ GDP โตขึ้นได้ 2.5 ซึ่งหลักๆเลยเนี่ยโอเคอาจจะมาบางส่วนอาจจะมาจากการส่งออกสินค้าและบริการแต่ว่าส่วนที่สำคัญและก็มี contribute to GDP ไม่น้อยเลยเนี่ยก็คือตัวการบริโภคภาคเอกชนซึ่งก็คือเงินที่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับไปบริโภคนะครับทีนี้การมองการบริโภคเวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับเราจะเจอสมการที่ว่าเป็น GDP เท่ากับการบริโภคบวกการลงทุนบวกการใช้จ่ายภาครัฐบวกการส่งออกสินค้าและบริการสุทธินะครับแต่ว่าบางคนเขาจะมองตัว C เนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวแต่สำหรับนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเรามองว่าการตัว C เนี่ยมันคือ65 ล้านเครื่องยนต์ที่อยู่ในตัว C ตัวใหญ่ในสมการนั้นนะครับก็คือผมก็เป็น1เครื่องยนต์อาจารย์ก็เป็น1เครื่องยนต์ทุกคนเป็น1เครื่องยนต์หมดเลยที่จะช่วยกันคอนทริบิวการใช้จ่ายของเราเนี่ยครับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมันก็จะไปโผล่ที่คอนซัมชันตัวใหญ่ในสมการ GDP อันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโครงการนี้ครับรวมถึงอีกตัวนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็น2ส่วนที่จะช่วย
1: ค
0: อนทริบิวเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับและมีความต่อเนื่องด้วยเพราะว่าถ้ารัฐบาลให้เดือนเดียวแล้วจบมันก็ไม่เกิดความต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่เนี่ยเราซอยเป็น4เดือนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องให้มันหมุน GDP ได้จริงนะครับ
1: ค่ะจะประเมินเห็นตัวเลขนี้ต้องรอสักเดือนนึงหลังจากนั้นถึงจะทราบมูลค่าหรือการกระตุ้นหรือการลดภาระได้อย่างแท้จริงอย่างนั้นใช่หรือไม่คะ
0: ใช่ครับจริงๆผมคิดว่ากลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะมีอินดิเคเตอร์ทางเศรษฐกิจบางส่วนที่ออกมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านี้ครับออกมานะครับเช่นการความเชื่อมั่นการบริโภคเช่นเรื่องของความเชื่อมั่น SME ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมเพราะภาคอุตสาหกรรมนี่ตอนที่เราทำคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็จากดัชนีความเชื่อ

0: มันทำอุตสาหกรรมที่ลดลงมาเรื่อยๆพอมีโครงการคนละครึ่งทับเนี่ยกลับขึ้นมาดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นส่วนสะท้อนว่าในสาขาการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องผลิตของเพื่อป้อนตลาดความต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะโครงการนี้ไม่ได้หวังผลให้มีผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นหรือไม่ได้หวังเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นทางตรงจากผู้ที่อยู่ในระบบภาษีใช่ไหมคะเพราะถ้ารายเล็กก็จะไม่ได้อยู่ในระบบการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในทางตรงที่ได้สิทธิประโยชน์จากโครงการนี
0: ้ใช่ครับจริงเหมือนที่ผมเรียนช่วงแรกครับว่าเจตนารมณ์ของพรก.ฉบับนี้ซึ่งเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับรวมถึงเจตนารมณ์ตอนที่เราเริ่มคิดนโยบายนี้กันขึ้นมาเนี่ยคือมีง่ายๆคำเดียวแหละครับบรรเทาภาระค่าครองชีพไม่ได้พูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเพิ่ม GDP ไม่ได้พูดถึงอะไรที่เป็นการเพิ่มเศรษฐกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม GDP เป็นผลพลอยได้ดังนั้นแต่สิ่งที่เราต้องการจริงคือบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงที่พี่น้องประชาชนจะเจอค่าครองชีพสูงเพราะว่าราคาน้ำมันแพงเพราะราคาน้ำมันแพงคือกระดุมเม็ดแรกแล้วเดี๋ยวพอติดกระดุมเม็ดเรื่อยๆต่อไปเนี่ยค่าของชีพจะเริ่มสูงขึ้นอาจารย์จะเห็นจากเงินเฟ้อช่วง2เดือนหลังเนี่ยครับเกือบ 3% เลยนะครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้น
0: น้ำมันแพงค่าต่างแพงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไปช่วยพี่น้องประชาชนได้เยอะครับ
1: ค่ะ2นาทีสุดท้ายค่ะหลังจากนี้จะมีการปรับเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์อะไรหรือไม่แล้วก็จะเห็นความพยายามในการปรับแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยอย่างไรหรือไม่มีสัญญาณอย่างไร2นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ครับในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยนะครับเราก็ได้ฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนว่าภาคเอกชนเขามองเห็นปัญหาอะไรบ้างภาครัฐมองเห็นปัญหาอะไรบ้างนะครับมาคุยร่วมกันซึ่งเราก็จำแนกปัญหาออกเป็น3ด้านนะครับอันที่1ก็คือเป็นปัญหาระยะสั้นนะครับซึ่งเราได้แก้ไขไปแล้วนะครับก็คือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบรรเทาภาระค่าครองชีพนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของการปลดล็อกคอขวดเชิงระบบนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของระเบียบอะไรต่างๆนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะครับว่าเราจะมีการวางแผนลงทุนระยะยาวในเรื่องอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเนี้ยครับก็มาจับเป็นทีมเวิร์คนะครับกองหลังกองกลางกองหน้ากองหลังกองกลางเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนซัพพอร์ตให้นะครับดูเรื่องกฎหมายดูเรื่องวินัยการเงินการคลังดูเรื่องเทคโนโลยีทุนมนุษย์ AI ทั้งหลายนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะครับมีเรื่องของอาหารมีเรื่องของยามีเรื่องของการท่องเที่ยวมีเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีมีเรื่องของยานยนต์เราที่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเป็นทีมเวิร์คเป้าหมายที่เราได้ก็คือว่าในช่วงสิ้นปี2573เนี่ยเราอาจจะเจอว่าเราสามารถยกระดับเศรษฐกิจตามศักยภาพเราได้ 3% นะครับแล้วก็จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ท็อป20อันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกนี่คือเป้าหมายที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะตั้งเอาไว้ในช่วง4ปีนี้ครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลและข้อคำตอบสำหรับคำถามแล้วข้อสงสัยหลายด้านที่น่าสนใจนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะดร.พงษ์นครโภชากรวันนี้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะคะและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการนะคะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันจันทร์พบกันวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุด